0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะก่อนที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ครับผมมท.3ครับก็ลงพื้นที่บ้านฉางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำประปายืนยันปลอดภัยได้มาตรฐานครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กรณีน้ำประปาขุ่นในพื้นที่ตำบลบ้านฉางและตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับโดยนายเจเศรษฐเปิดเผยว่าได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงทั้งนี้กปภ.ได้นำเจ้าหน้าที่และทีมนักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งในระบบจ่ายน้ำและภายในบ้านเรือนโดยผลการตรวจสอบก็ยืนยันนะครับว่าน้ำประปาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกปภ.และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกซึ่งปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ำในระบบจ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางด้านของนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ากปภ.สาขาบ้านฉางได้ยกระดับการบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012992นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: การ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
2: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
2: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดคืนเลยเน
2: าะแต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: ครับเจริญสวัสดิ์ครับคุณวิศวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านต่อ
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
3: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
3: มีพม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจับส่วนจีนจับนักกิจกรรมประมาณ
1: มันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะ
3: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
3: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเหนือ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้นะครับสาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจ

0: ิตอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยนะครับว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะฮะส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ฉันหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
0: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: ครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือแร
1: ่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
0: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่สามประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหลืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โ
0: อ้เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถใ

0: ุณให้โทษและมีผลประโยชน์ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนารมณ์อย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามไปซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้เอ็นจีโอเนี้ยหรือว่ามันมี
0: เขาเพิ่งตั้งยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี
1: ้
0: แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอดเนี่ย
1: ค
0: ือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: แต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือไหนถ้าอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแต่เอสไหม
1: เออ
0: หรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้มองสิตูเข้ามาร่วมกันด้วย
1: โอ้ครับ
0: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพเพราะไปดึงกะเหรี่ยงคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนประชามันมั่วเสื้อเป็นหมดไปก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดียวกัน
1: กับการจับกุม
0: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
0: ับ แล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระสั้นเด่นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: นั่น
0: แหละ
1: คะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย์
0: เราจะ
1: พักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: เอ็มคอร์ด Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศรสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุเกิดเหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่ดูนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกุมนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกุมนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยดิฉันสนใจจริงๆค่ะ
1: ใช่อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่ติดเนอร์ชัมไป
0: จีนค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแพนักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
2: ค่ะครับจะคนไปทั้งประเทศ
0: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
1: ฮะก็คืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
2: ธุรกิจต้องมาก่อน
0: นะฮะนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งอะไรทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเรียนดูข่าวหรือยังอะไร
1: นั่นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกัน นะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วน
0: ค่ะ
1: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องเครื่องผ่าจีนอยู่เยอะมาก
0: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ธจากจ
1: ี
0: นด้วย
1: นะครับแต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งอย่างนี้น่าจะแตกหักไปเลย
0: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยนะจ๊ะ
1: ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเซนเซอร์ใช่ไหม
0: เซนเซอร์ในเอ็นวีเดีย
1: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
0: เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผ
1: ิ
0: ด
1: ใช
0: ่ในหวงเนี่ย
1: ก็เหมือนเซนหลงนะฮะเซนหลงเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กผมก็เคยปักกิ่งผมก็เคยวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องเป็น
0: แ
1: ค่ชีวิตที่ใช้อ่ะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านว่ามันนะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แร่ถือนะฮะตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปนี่แหละฮะ
0: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: ผล
1: ิ
0: ตอาว
1: ุ
0: ธด้วย
1: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัทชัมถ้าหักดิบไม่ได้อีกแล้วก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40ปีเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
1: เดี๋ยวแม่วันนี้หักดิบไปเนี่ยมันคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาเรื่องนั้น

0: เรื่องนี้คือพยายามจะยกตนตนท่านเสมอนะครับเราไม่ใช่ยกตนข่มสียิ่งสิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นเองก่อนหน้าที่
1: ใช่ค่ะ
0: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนนั้นจะกลับเขาพาไปชมบ
1: ้
0: านเก่าใช่ไหมก็ถามเพื่ออย่างนั้นแหละเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
0: ดีนะพี่ชื่นเสียงเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะพี่ชื่นเสียงก็ตอบแบบสุภาพพูดจริง
1: พูดจริงเคยมาแล้ว
0: แม่หงอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเข้าไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: เนี่ยผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสม
1: อ
0: นะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโรนัลด์เรแกนนะฮะ
0: นั่นแหละเรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงเรแกนเป็นอะไรแต่ยังทำไม่ได้นะแล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะครับดีนะเขาไม่เซ็นลาออกเนาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีย์แหวนใหม่ผมจะให้เด็กหาสอดใส่ให้จะได้ทำเช่นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยึกยึกยึกยึกยึกยึกยึกโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
0: เป็นไรล่ะครับ AI ทำได้
1: อ
0: ๋
1: อไม่แต่เห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเองแหละแต่ต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
0: ฉันเรียกใครเซ็นสลับปันป่า
1: ค่ะ
0: นะฮะซิกแซกสลับปันป่า
1: ซิกแซกตลอดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
0: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้เซ็นได้
1: น่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ย
0: ฮะต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะ
1: เรากลับ
0: ไปที่แวร์เอสนะฮะสาเหตุที่ตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ค่ะ
0: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิบนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปั่มเต็มตัวเลยนะครับ
2: ครับ
0: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวจริงก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับนะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับแค่อย่างที่ผมอธิบายว่าของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันทุกวันนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเกิดจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่นึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟมันแหละมาเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี่ฝนมันตกมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันผสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกกินจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข ข่าวในสำนักข่าวอิระวดี

0: สิ่งนั้นไม่ดีไม่อยากจะบอกว่าเขาไปอยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
1: ครับ
0: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
1: ค
0: ่ะนะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักจนแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอนะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเล่นอาจารย์ตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่
0: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเปิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
2: ครับ
0: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีน
1: โอ้ฮะ
0: เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ
0: ้โหแล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดน
2: ั้นนะครับ
1: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์คะที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agendaขอบคุณมากๆในครั้งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สวัสดีครับ
2: นะครับแล้วก็ราคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 6:00 นถึง 7:30 นครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปอะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็น

0: ภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปอะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
1: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสจ๊วตเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณอุปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเธอพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 น.เพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืม

ลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้า

0: จาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าอันคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอ.เจาะรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอ.ประเดิมถก22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะ

0: ณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมธิการยกร่างฝ่ายค้านและส.ว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.หึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพักประชาชนรับมีดจัดทัพ30สสรอขย่มพรบโอนงบปี69และพรบงบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้400,000 ล้านก้อน200,000 ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสวและสสฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสสรนรเศรษฐ์ระบุ ข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนภริษตีปีกประชาชนเลือกสสรมาคัดเลือกกรรมาธิการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุค ของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทิน PI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพักประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดง

0: งคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อที่จริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกทุน Forex แจงปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมวอนศาลค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินวัยเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวัญนายเล็กรอสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้า

0: ร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างฆ่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
1: คดีทหารพรานค่ะวิสามัญชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามัญชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมะการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จอร์แดนดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงสวิตเซอร์แลนด์บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัตช์เจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาวเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงตุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากแพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินทรีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
1: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้

0: สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
6: จริง
7: ว้าว
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
6: จริงจริงจริง
8: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้น

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: าสู่ช่วงของ
1: ไม่ได้ยิน
0: ชุมชนคนรักรถยนต์นะครับเช้าวันเสาร์นี้นะครับผมชัยวุฒิศิวยาพรามนะครับรายงานตัวครับผม
2: ครับผมประสิทธิ์ลงวิทยารายงานตัวครับพี่
3: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ไข่แดงรายงานตัวครับผมสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิครับผม
4: ครับผมครับผมชำนิปรีครับรายงานตัวครับ
0: ครับก็สวัสดีครับผู้จัดการ
3: ครับผม
0: วันนี้ดีใจนะที่ได้เจอผู้จัดการนะพอดีรถผมโดนไม่รู้ใครมาขูดไปเยอะเลย
3: อ
0: ยากไปทำสีใหม่อ่ะ
4: ครับได้ครับได้ครับ
0: ได้นะ
3: หมายถึงเพื่อนเบียดหรือว่าเพื่อนขูดครับ
0: เราไปขูดเพื่อน
4: นะครับแต่คุณชัยวุฒิราคาพิเศษ
0: ราคาพิเศษนะ
4: ครับผมบกเพิ่ม
3: ก็วันนี้มาครบเกือบทุกฝ่ายนะครับผมฝ่ายบริการฝ่ายตัวถังและสีแล้วก็ฝ่ายขาย
4: ครับผมสอบถามกันไม่ได้ครับครบทุกแผนก
3: ครับ
2: ผมมาที่07740545
0: นะครับมีปัญหามีคำถามก็โทรเข้ามา
2: ไม่ว่าจะเป็น
3: เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพลาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแนบจ่ายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังนี่ยังจำได้
4: เพิ่มเติมเพิ่มเติม
0: นานนานมาทีนะ
3: บีนานมาทีบีพีมีสโลแกนไหมคร
4: ับ ก็บวกเพิ่มไปก็รับสามตัวรับลำซ่อมสีและตัวถังเต็มระบบ
3: นี่ครับ
4: แล้วเมื่อกี้ไม่เพิ่มไปของใจน้อยใจไม่เพิ่มของตัวสังเวยสี
2: มาซ่อมที่เราไม่มีงานเพิ่มวะมีแต่งานแถม
0: เ
2: น
0: ี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยฝากอาจารย์เบียร์
3: อาจารย์เบียร์ช่วยเติมช่วยเติ
0: ม
3: เป็นสโลแกนของอาจารย์เบียร์ครับผม
0: อาจจะต้องเติมไปสมุยอะไรด้วย
3: ครับผม
0: นะครับวันนี้เราจะเริ่มยังไงดีให้อาจารย์ไข่ก่อนไห
2: มอ
0: าจารย์ไข่ก่อนไหม
3: ครับผม
4: ให้ไปขายก่อนเลยครับไปขายกิจกรรมเยอะ
3: ก็นะครับก็เดี๋ยวเราจะมีนะครับมีจัดงานนะครับที่เซนทันนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับผมรู้สึกจะเริ่มวันที่2นะครับวันที่2นะครับก็วันที่2จนถึงวันที่5นะครับผมถ้าไม่ผิดนะครับผมนะครับต้นเดือนหน้านะครับผมก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเริ่มต้นนะครับ 0% นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับดาว25 48งวดนะครับ 0% นะครับเฉพาะบางรุ่นนะวงเล็บไปหน่อยนะครับแล้วถ้าจองในงานก็จะมีสิทธิพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรับส่วนลด 10,000 บาทหรือรับส่วนลดดอกเบี้ย 0.5 นะครับแล้วก็ในส่วนของมีคูปองน้ำมันให้ด้วยอีก 2,000 บาทนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมแล้วก็มีรถโชว์มากมายนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะเริ่มประมาณช่วงต้นเดือนนะครับผม
2: แล้วก็ในเดือนนี้ก็22-27มิถุนายนบูธเกาะพะงัน
3: ใช่ครับผมนะครับก็มี
2: ปั๊มปตท.บ้านใต
3: ้เหมือนเดิม
0: นะครับ
2: แล้วก็23โมบายเซอร์วิสบูธทดลองขับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสาขาชัยยา
3: ครับผมครับ
2: ใครสะดวกก็เข้าไปที่นั่นมีทั้งบูธขายแล้วก็บริการแล้วก็25 26มินิมอเตอร์โชว์เชิญลูกค้าทดลองขับที่โชว์รูมบ้านตาขุน
3: ครับ
2: อืม
3: ใช่
2: แล้วก็30มิยอมินิมอเตอร์โชว์ที่ศาลาหมู่บ้าน
0: ครับ
2: หมู่4บ้านกงตากทางซ้าย1ถึง5โลตัสบูธละไม
3: อื
2: ม
0: อาจารย์โอ๊ตเข้ามาทักทายนะครับเข้ามาทักทายแล้วก็มีพี่โสมนัทนะครับดื่มแก้วร้านตูเดย์คาเฟ่
2: เดี๋ยวแกก็มานั่งรอที่หน้าอสมทอย
0: วันนี้ไม่ว่าง
2: อ๋อวันนี้ไม่ว่าง
0: แบบบอกว่าระดับพี่ตู้ต้องเก็บราคาพิเศษตายแน่เลยฉัน
4: พิเศษเพิ่มขึ้นหรือลดลง
0: น่าจะลดลง
2: ถ้างาน

0: ใหญ่ก็6ถึง12นะบิ๊กเซลมอเตอร์โชว์ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์
1: เซ็นทรัลนะ6ถึง12
0: 6ถึง12
1: 6ถึง12นะ
0: กิจกรรมที่ทางโตโยต้าสุราษฎร์ธานีจะจัด
2: ครับผมครับผม
0: ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นแต่22ถึง27นะครับอย่าลืมชาวเกาะพะงันเราไปบริการเดือนละ1ครั้ง
1: ครับเราก็ไปกันตรงไหนดีไปที่ท่านผู้จัดการชำนี้เลยไหม
0: วันนี้ทางใครมีเรื่องสอบถามเรื่องประกันภัยเรื่องซ่อมสีตัวถัง
2: ครับ
0: ได้หมดได้หมด
2: ครับครับครับก็สวัสดีครับแหน่งตัวถังและสีนะครับก็ครับนานๆได้มาสักครั้งหนึ่ง
0: อยากจะมาทุกครั้ง
1: พอมาแต่ละครั้งเนี่ยได้มีงานติดมาติดมือกลับไปใช่ไห
2: มครับผมก็ใครมีปัญหาเรื่องสีวันนี้แล้วก็สีซี่สียังไงที่ทำไปแล้วหรือว่ารถใหม่มีปัญหาเรื่องที่นกอะไรนะยินดีสอบถามมาได้นะครับเราจะบอกปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับ
0: หรืออยากจะทำสีทั้งคัน
2: ใช่ครับ
0: หรือจะทำเป็นหลังคาทูโทนหลังคาดำ
2: หลังคาดำครับช่วงนี้ก็ไฟขายก็ส่งมาหลายคันนะครับ
0: ลูกค้าสนใจเยอะ
2: ใช่สนใจเยอะนะครับคือก็ซื้อรุ่นธรรมดาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ส่งมาแต่งรุ่นพิเศษเหมือนกับตัวท็อปนะครับ
0: ใช่อยากจะได้หลังคาดำ
2: ใช่ถูกมากครับตอนนี้ราคาพิเศษก็แค่12,000เอง
3: ใช่ครับ
2: พ่นกระจกให้พ่นหลังคาสีดำจากโคจูนมาหลังคาสีขาวสีสุดสีเดียวตัวรถนะฮะแล้วมาตกแต่งเป็นทูโทนนะครับ
0: หลังคาดำหลังคา
2: ครับครับก็มีหลายคันเนาะเดือนนี้ก็ประมาณ2คันละ
0: แบ็คลูปท็อป
1: ครับเฉพาะมิถุนายนนี้มีมา2คันเลย
2: ครับผม
1: จะเอาอีกสักคันไหมฮะเอาวีโก้คันนี้ไปได้ครับจูดปกติมันทูโทนอยู่แล้ว
3: ของพี่ทูโทนอยู่แล้ว
0: ของพี่เชื่อว่าทรีโทน
3: อ๋อทรีโทน
2: และอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการรับโทรศัพท์ก่อนไหมครับ
1: เรามาที่สายกันหน่อยนะครับให้น่าจะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: นึกแน่ถ่ายไม่ผิด
3: สวัสดีครับ
4: โอ้ยแต่ต้องเปลี่ยนเวลาโพย
1: ไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว
3: ไม่ต้องเปลี่ยนครับไม่ต้องเปลี่ยนใช
4: ่วันนี้พี่ตู่ผมยาวขึ้นเยอะเลยครับ
3: จริงเหรอ
1: เราต้องคือผู้หญิงก็ยังแต่งยังสวยอ่ะเราก็ต้องหล่อต้องอะไรบ้างนะเวลาออกจอจะได้ดูดีหน่อยเผื่อว่ามีใครปิ้งขึ้นมาบ้าง
0: ผู้ชายก็สำอางได้พี่ผู้ชายก็สำอางได
1: ้
0: กิจกรรมที่เฉวงมีอะไรบ้างครับ
4: เราต้องดูแลตัวเองก่อนครับระดับแรกก่อนจะไปดูแลลูกค้าหรือดูแลคนอื่นได
0: ้ขิงเฉวงวันนี้มีกิจกรรมอะไรนะพิเศษ
4: วันนี้นะครับก็เราไปร่วมกับกิจกรรมงานวิ่งนะครับของบางกอกแอร์เวย์นะครับ
0: อาจารย์เบียร์จะลงกี่กิโลครับ
4: งานวิ่งอ่ะวิ่งพรุ่งนี้ครับผมประมาณ20กิโลครับ
3: หมายถึงวิ่งเหรอครับ
4: ถึงไม่ถึง5กิโลไม่ถึงครับวิ่งผมลงวิ่ง20กิโลจริงๆผมรู้ว่า20กิโลเนี่ยผมวิ่งประมาณสัก10นาทีแค่นั้นแหละจะเหลือผมเดินไม่เดินก็เป็นลม
3: น่าจะเป็นลมมากกว่ามั้ง
0: กิจกรรมในงานมีอะไรบ้างครับ
4: กิจกรรมวันนี้ก็จะมีตัวยาริสซอสมาจอดโชว์ที
3: ่ครับ
4: การนะครับเพราะว่างานวันนี้ก็คือเป็นการรับเสื้อรับไอวิ่งนะครับ
0: รับบิด
4: รับบิดนะครับ
0: แลบบิดรับบิดวิ่ง
4: รับบิดนะครับก็จะมีคนเข้ามาที่ร่วมกิจกรรมเราก็มาร่วมด้วยเอารถมาจอดโชว์หนึ่งคันแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ของทางฝ่ายบริการ
0: ม
4: านำเสนอมาขายด้วย
0: น้ำมันเครื่องราคาพิเศษใช่ไหม
4: น้ำมันเครื่องราคาพิเศษครับที่มีพันต่างๆแล้วก็เอามานะครับเราก็ต้องปลอมทีมขึ้นมาใหม่ให้ปูทีมเลยทีนี
0: ้
4: นะครับขยาย
0: อาณาเขต
4: ไปเรื่อยๆเราจะยึดครองเกาะสมุยแล้วต่างหากเจ้าเองจะยึดครองหมดแล
1: ้
4: ว
1: แยกเป็นรัฐอิสระ
0: แล้วจะเปิดช่องแคบเมื่อไหร
3: ่
0: คร
3: ับ ช่องแคบ
4: เหรอครับช่องแคบก็อีกสักพักนึงนะครับพอเพิ่งถล่มกันดีแล้วนะครับก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับเอาเรื่องของเราก่อน
0: ได้ครับได้
4: เดี๋ยวจะโดนพลาดพิงไม่ได้ครับไม่ได้
0: ดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับคนสนใจจองรถในงานช่วงนี
4: ้ดอกเบี้ยถ้าเป็นตัวเอทีฟหรือว่ายาริสก็ดอกเบี้ย
0: พิเศษที่เฉพาะสาขาเฉวงเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับสาขาอื่นไม่มีครับ
0: โอเคครับโอเคว่าไปเลยครับดอกเบี้ย
4: ส่วนรถกระบะนะครับ

0: ับก็เป็นกลุ่มขนส่งนะครับ
1: ครับ
0: ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.55
1: คร
0: ับ อันนี้ธุรกิจแรกก่
1: อ
0: นธุรกิจต่อไปนะครับสำหรับคนที่มีหน้าเล่มทะเบียนรถ Toyota อยู่แล้วอยากจะซื้อรถกระบะไม่ว่าจะเป็น Hilux Revo Hilux Travo Fortuner หรือ Hilux Champ นะครับลดดอกเบี้ยอีก 0.4 ครับผมครับถ้าเป็นมีลูกค้าถ้าท่านเป็นลูกค้าเก่าอยู
1: ่
0: หรือถ้าท่านเช็คติดแล้วตรวจสอบติดแล้วนะครับเป็นลูกค้าเก่าประวัติดีของ Toyota Leasing ท่านจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก1,000ครับผมเฉพาะสาขาเฉวงเท่านั้นนะครับหรือไม่มีการเป็นแบบนี้ครับ
2: เฉพาะลูกค้าที่มารับปิดแล้วมารับรถออกไปวันนี้เลยใช่ไหมฮะ
0: สำหรับลูกค้าที่สนใจครับผมวันนี้เราก็เน้นขายเบาๆเน้นโปรโมทโชว์รูมเน้นขายผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไปด้วยครับผมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตีเนี่ยผมจะต้องขับรถนำขบวนให้เขาอีก
2: อ๋อนึกว่าเป็นไอ้วิ่งอะไรนะวิ่งนำหรือเปล่า
0: ไม่
2: ว่าเป็นเพเซอร์นะครับ
0: ผมกลัวถ้าผมวิ่งนำเนี่ยกลัวเขาจะวิ่งไม่ทันกัน
2: วิ่งเป็นเพเซอร์ให้พี่วิ่งเป็นเพเซอร
1: ์วิ่งบนรถให้เขาขับแล้วก็วิ่งบนรถครับ
0: นะครับเดี๋ยวลืมบอกว่าวันที่ผมไปประชุมที่นครมาเนี่ยมีข่าวเขาบอกว่าไฮลักทราเวลตอนเดียวโปรวินของเราเนี่ยยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต
1: ้โอ้โหยอด
0: โอ้โ
3: หไม่เรามันต้องลุยเยอะนะ
0: มันไม่ใช่ง่ายนะครับโอกาสที่เราจะทำยอดแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องใช้ฝีมือขั้นสูงกันเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์มันก็ขายตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเราแค่ไปปรุงแต่งให้นิดหน่อยนะครับเพราะทุกคนก็มั่นใจในโตโยต้าของเราอยู่แล้วนะครับ
2: ตอนนี้ก็ต้องรอกี่เดือนฮะโฟวินตอนเดียว
0: ไม่ต้องรอครับ
2: อ๋อรับรถได้เลย
0: ใช่รับรถได้เลยจองเช้าออกเย็นได้เลยครับ
2: โดยเฉพาะที่สาขาเฉลิงหรือเปล่า
0: ใช่ครับผมครับเมื่อวานก็รถส่งมาให้ช่วงบ่ายช่วงเย็นลูกค้าก็มารับรถไปเลยครับ
2: ไม่ทันได้โชว์นะไม่ทันได้โชว
0: ์ไม่ทันได้ตามอะไรเลย
3: ใช้งานต้องไปใช้งานนะครับสมุ
0: ยใช้งานครับใช้งานก็เมื่อวาน2,000อยากที่คอร์สทั้ง2,000ก็มาปุ๊บก็ไปเลยยังไม่ทันได้เตรียมรถอะไรเรียบร้อยเลยลูกค้าบอกเอาแค่นี้พอแล้วเขาสบายแล
2: ้วไม่ทันได้ทำความสะอาดเลยพี
0: ่ทำความสะอาดได้นิดหน่อยยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร
2: โอเคต้องออกตัวไว้ก่อนนะ
1: ปังแล้วครับปังเลย
2: ลูกค้ารีบ
0: ครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับได้ครับผมครับปากประชาสัมพันธ์ของชาวเองด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ผมครับ
2: บ
0: างกอกแอร์เวย
2: ์ครับ
0: ครับผม
2: ครับผู้จัดการชมิตา
3: แล้วใครเสื่อมหน่อยคร
1: ับ เสื่อมไปเลยดิก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็ของตัวถังเลสีก็ช่วงนี้นะครับเรารับขัดเคลือบซีรามิกนะครับก็
2: ราคาเริ่มต้น
1: ที่12,000นะครับ
2: 12,000นี่รับประกันกี่ปีฮะ
1: 12,000นี่รับประกัน2ปี
2: แล้วเขารับบริการได้4ครั้ง
1: ใช่ครับทุกครั้งมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่าน้ำยานะครับแต่ราคาประมาณกัน700-800นะครับนะครับแล้วก็รับประกันแพ็กเกจรับประกัน3ปีอยู่ที่ราคา 19,000
2: แล้วบริการ6ครั้ง
1: บริการ6ครั้งนะครับนะครับแล้วก็อีกแพ็กเกจนึง5ปีนะครับก็ราคาอยู่ที่ 26,000 บาทนะครับ
2: รับบริการ10ครั้ง
1: ใช่ครับนะครับ
2: เคลือบเคลือบเซรามิกนะพี่ชิว
3: โอ้
1: เคลือบซีรามิก
2: ก็มาเข้าตรวจสอบได้ตามแพ็กเกจเลย
3: แล้วเมื่อวานขี่มอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ไปจอดอยู่ที่สี่แยกท่ากูก็มีเล็กซัสอยู่คันนะแม่เขาจอดอยู่ก่อนแล้วเราก็ไปจอดข้างๆมันแววแววสวย
2: นั่นแสดงว่าเขาเคลือบเซรามิกมา
3: เขาเคลือบมาแล้วก็อยากได้บ้าง
1: เวลจนไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะ
3: กลัวสีเขาจะหมองเจ๋งต่อฮะผู้จัดการนี
1: ่ครับก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอบหลังก่อน
2: ถ้าทักทาย FC หน่อยมาเข้ามาหลายคนเลย
3: เมื่อกี้มีรองอรุณนะฮะรองอรุณ
1: ครับ
3: อันนี้วัดจิตจาพิรมนะเดี๋ยวให้อาจารย์ไข่ดูให้หน่อย
1: นะครับ
3: มีใครบ้าง
1: เห็นแป๊บนึงนะครับ
3: พอเห็นไหม
1: ขึ้นไปปุ๊บคนแรกเลยก็คือ สวัสดีครับ
3: นี่มาคนแรก
1: คุณนิวัฒน์จิตตราพิรม
2: เรียกแขกให้แล้ว
1: แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณประสิทธิ์ชาวลิตนะครับกดไลค์มาเพียบเลยนะครับ
2: ไลค์รัวๆ

0: พี่ติ๊กน้ำส้มครับ
1: ครับ
0: น
1: ี่
0: ครับ
2: ส้มแน่มาก
0: แล้วก็นี่พี่โสมครับโสมมานัดพิมพ์แก้วสวัสดีครับ
2: โตโยต้าฟอร์จ
0: ูเนอร์วันนั้นไปเจอที่คอนเสิร์ตครับผมครับผมแล้วก็พี่ติ๊กน้ำส้มบ่าวตู้คนรักรถยนต์ทั้ง3คนมีข่าวสารอะไรนะครับบ้างครับ
2: แกก็พูดใส่โทรศัพท์ไง
0: อ๋อครับ
2: เวลาผมใส่มาแล้ว
0: ครับแล้วก็คุณโอ๊ตผู้จัดการนะครับสาขาชยานะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการทุกท่านครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่โสมนะครับสวัสดีครับระดับพี่ตู้ต้องเก็บราคาพิเศษกว่าคนอื่นครับนี
2: ่แกกินร้านตูเดย์นะ
0: ครับผม
2: พิเศษทุกทีเลย
3: ทุกทีเลย
2: กินฟรี
0: แล้วก็คุณอรุณไกรสิทธิ์นะครับผม
2: นี่ท่านรองนายกอบต.คลองเชนู
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ภาษาอังกฤษคุณรัชทพรไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่คุ้มไทย
0: คุ้มไทยสวัสดีครับพี่บ่าวตู
1: ้
0: ครับแล้วก็
2: สวัสดีอยู่คนเดียว
0: ใช่แล้วก็คุณอํานวยนะครับ
3: ชินวยรถแ
2: ท้ชินวยรถแ
0: ท้จริวันเพชรนะครับผม
2: รถแท้ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้บริการกันแล้วน
0: ะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้ AI
0: ใช่ AI
2: ไม่ได้อาจารย์ใครทำเป็นนะเป็นเยอะ
0: AI ครับมีน้องๆก็ทำอยู่ครับ
2: อ๋อน้อง
0: ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ก็ AI มีส่วนเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคร
1: ับ
0: ไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นรูปนู่นนี่นั่นนะครับผมใช่ครับผม
2: จนแยกไม่ค่อยออก
0: แยกไม่ค่อยออกนะครับใช
3: ่บางทีเปิดโทรศัพท์ไว้พูดมันแทรกขึ้นมาจะให้ช่วยอะไรข้าว
2: เราเวลาเห็นในโซเชียลเลยอาจารย์ไข่จริงหรือตัวปลอมตอนนี้ก็8นาฬิกา28นาทีนะครับก็เมื่อวานไปโน่นนะไปบ้านนาเดิมสักหน่อยพูดให้แกสักหน่อยนะด็อกเตอร์มาโน
0: ่ครับ
2: เพชรชูด็อกเตอร์มาโน่นะฮะด็อกเตอร์มาโน่อดีตแกเคยลงสมัครส.ส.แกก็ลงแล้วก็พอดีคุณแม่ท่านเสียก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้านเลขที่77หมู่5นาใต้นะฮะ
0: บ
2: ้านนาเดิมก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆพวกนะครับพี่ๆน้องๆที่เคยสนับสนุนนะฮะดร.มาโนชก่อนที่ว่าแกลงสมัครทั้งอบจ.ทั้งส.ส.เนี่ยก็ไปให้กำลังใจกันนะครับก็ลองจะพักก่อนนะดีไหม
3: ได้พักสักครู่เดี๋ยวมาช่วงที่2แบบรั่วๆ
1: ครับครับ
2: มาดูว่าทำสีเนี่ยแบบไหนในสภาวะอย่างน
1: ี้ได้ครับยินดีจบสามมาได้ครับยินดีครับครับครับผม
2: ยังมีฝ่ายขายนะรุ่นไหนชอบใจยังไงเดี๋ยวอาจารย์ไผ่จะมาบอก
1: ครับ
2: ครับผมสักครู่เดียวนะ
4: ครับ MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้

0: เหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ครับเราก็กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2กันนะครับกับ Toyota สุราษฎร์ธานีนะครับผมช่วงนี้ถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะเคลือบสีเนี่ยมันดีไงฮะถ้ามีการชำนิฮะเคลือบสี
4: เคลือบแก้ว
3: เคลือบแก้ว
4: เคลือบเซรามิก
5: เคลือบเซรามิกนะครับ
3: อันไหนดีที่สุด
5: ครับผม
3: หรือว่าดีทั้งหมดแต่ละแตกต่างกัน
5: มันแตกต่างกันครับความหนาของฟิล์มนะครับถ้าเป็นเซรามิกคุณภาพจะดีกว่าเคลือบแก้วนิดนึงนะครับความงามแล้วก็ความหนาของฟิล์มที่ป้องกันแสงจากภายนอกนะโดยกีดกวนจากภายนอกนะครับ นะครับก็ดีกว่านะครับก็อยากให้มาเคลือบ
3: กัน
5: นะคร
3: ับราคาก็
5: ราคาพิเศษอยู่ตอนนี้ครับราคาแตกต่างก็แตกต่
3: าง
5: ที่รับประกันเมื่อกี้ครับรับประกัน2ปีรับประกัน3ปีรับประกัน5ปีครับผมการเคลือบก็แตกต่างกันถ้ารับประกัน2ปีใช่มันเป็นแพ็คเกจ
4: นี่มันจะมี3แพ็คเกจพี่ชื่อว่าก็มีแพ็คเกจซิลเวอร์2ปีเป็นเซรามิกเซรามิก2เลเยอร์ 7H
5: ใช่ครับ
4: ก็จะมีการเคลือบเซรามิกให้แล้วก็พร้อมบัตรเข้ารับบริการ2ปี
5: ใช่ครับ
4: แล้วก็รับการดูแลต่อเนื่องทุกๆ6เดือน
3: ครับผม
4: ก็4ครั้งใช่ไหมพี่เชวุฒิ
5: ใช่
4: แล้วก็มีการเคลือบกระจกรีดน้ำรอบคัน
5: ใช่ครับใช่ครับ
4: ราคาพิเศษช่วงนี้ก็คือ 12,000 บาท
5: ครับอ
4: ันนี้คือรวมภาษีให้แล้ว
5: คร
4: ับ แล้วก็แพ็คเกจที่2ก็จะเป็นแพ็คเกจโก้
5: ใช่
4: อ
5: ัน
4: นี้คือ3ปี
5: ครับ
4: เซรามิก3เลเยอร์9เพชร
5: ใช่ครับ
4: 9เพชรก็จะมีการเคลือบเซรามิกให
5: ้ใช่
4: มีหลับบักมีบัตรรับประกัน3ปีดูแลต่อเนื่องทุกๆ6เดือน
5: อันนี้คุณภาพดีขึ้นกว่า
4: ครั้งแรกแล้วก็จะมีการเคลือบให้ใหม่ฟรีกรณีมีการทำสี3ชิ้นงานสมมติพี่เคลือบไปแล้ว
5: ใ
4: ช่ในระหว่างทางเนี่ยเกิดในระหว่างใช้รถเนี่ยเกิดอุบัติเหต
5: ุใช่ต้องมาทำสีใหม
4: ่ต้องมาทำสีใหม่เขาก็จะมีการเคลือบให้ใหม่ฟรี3ชิ้นแล้วก็เคลือบล้อแม็กฟรี
5: ครับ
4: เคลือบกระจกรีดน้ำรอบคันไอ้แพ็กเกจนี้จะอยู่ที่ 19,000 บาท
5: ครับ
4: ทุกรุ่นทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็ก
6: ครับแต่ข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยนะถ้าเปรียบเทียบกัน1ตัวรถคือจะมีความเงา
4: เงา
6: เงากว่าเดิมเยอะ
4: แสบตาเลยที่เดินผ่านนี่แสบตาเลยสะท้อน
6: แล้วก
3: ็ผิดปกติ
6: แล้วก็2ก็คือฝุ่นฝนนะเนี่ยมันไม่ค่อยเกาะ
5: ฝุ่นนะ
6: ใช่
5: ฝุ่นน้ำฝนพวกนี้มันก็ไม่เกาะ
6: แล้วก็3เลยครับเวลาวิ่งฝนตกเนี่ยสังเกตตัวกระจกเลยคือน้ำมันจะกลิ้งเหมือนใบบอลเลยนะครับผมใช่นะครับประมาณนั้นเลย
4: นั่นคือ2แพ็คเกจเอาแพ็คเกจที่3สำหรับคนที่รักรถมาก
6: ครับ
4: 5ปี
6: ครับ
4: 5ปีย
3: าวๆไปเลย
6: เอายาวๆไปเลยใช่
4: แพ็คเกจน้ำแพ็คเกจน้ำก็จะเป็นเคลือบเซรามิก3เลเยอร์9เฮดเหมือนกัน
5: 9เฮด
4: แต่ว่าจะได้ในเรื่องของบัตรรับบริการนี่5 ปี5ปีแล้วก็ดูแลต่อเนื่องทุกๆ6เดือน
3: ครับ
4: กรณีมีเฉียวชนต้องทำสีใหม่เนี่ยก็ทำสีไอ้เคลือบใหม่ให้5ชิ้นงาน
5: 5ชิ้นงาน
4: ครับชิ้นงานแล้วก็เคลือบล้อแม็กฟรี
5: ครับ
4: แล้วก็เคลือบกระจกรีดน้ำรอบคันได
5: ้ครับ
4: ราคา 26,000 บาท
5: ครับรถเล็กแจกแถมเลย
4: อันนี้ก็คือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ
5: ่
4: หรือรถหรูก็ราคาเดียวกันหมดไม่แบ่งว่า
6: ทุกไซส์ราคาเดียว
4: ราคาเดียวไม่ต้องใช้ซอกคอม
6: จะใช้แบบนั้นนะถ้าใช้แบบนั้นมีขนลุก
4: ขนลุกพองเลยหยอกหยอกหยอกอันนี้คือแพ็กเกจของทางตัวถังน้ำสี
5: ครับผมก็ทำสีไม่ฟรีนะครับแต่ว่าเคลือบให้ฟรี
4: ครับผม
5: 5ชิ้น3ชิ้นตอนที่คุณประสิทธิ์บอกไปเมื่อกี
4: ้3ชิ้น5ชิ้นแล้วแต่แพ็คเกจ
3: มีด่วนงานด่วนนอกจากเคลือบสีแล้วมีงาน
4: ซ่อมเสร็จภายใน2 วัน3วันก็มี
5: วันเดียวก็มี
4: วัน
5: เดียวซ่อมเสร็จภายในวันเดียวต้องทิกบอดี้ครับก็ยังทำอยู่นะครับบางคนลูกค้าต้องการใช้รถด่วนอย่าง

0: ับแต่ซ่อมทิ้งเนี่ยก็พี่งานก็เป็นรอยขีดข่วนนะครับ เล็กๆน้อยๆนะครับอย่าให้เกิน2ชิ้นขึ้นไป
1: ครับ
0: ก็ลูกค้าสามารถรับรถได้เลยนะครับเช้าๆรับเย็น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็บาง
2: รถประสงค์แล้วก็เดินห้างเดินอะไรเย็นๆก็มารับ
0: กลับได้ก็ลูกค้าตอบรับเยอะช่วงนี้นะครับก็บางคนต้องการใช้รถไปส่งลูกโรงเรียนทั้งเนี้ยนะครับไปส่งโรงเรียนเสร็จก็กลับมารถทําทีแล้วก็ตอนเย็นก็เสร็จเอารถไปรับลูกนะครับแต่ต้องมีข้อแม้ก็รู้เข้ามาติดต่อกับทางแผนกก่อนนะครับกรณีที่มีประกันนะครับ
1: โอเคพอดีผมกำลังจะเข้าประเด็นตรงที่ว่าผมคิดว่าลูกค้าหลายท่านนะครับสมมุติว่าในกรณีที่ลูกค้ามีประกันภัยชั้นหนึ่ง
0: ครับผม
1: แต่ว่าบางทีเกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วลูกค้าคือทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อน อะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้พี่ทำนี่มีคำแนะนำไหมครับว่า
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: บางทีรถชนแล้วตื่นเต้นต
1: ื่
0: นเต
1: ้
0: น
1: ต้องหรือว่าชนแล้วแต่ว่าคือชนแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งนะตอนนั้นน
0: ี่
1: บางทีเฉียวเล็กเฉียวน้อยอะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับผมก็ให้ถ่ายรูปไปอ่ะดีบางทีเราชนเน้นเราไม่ได้แจ้งประกันเลยใช่ไหมต้องการประมาณรีบอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยก็ถ้าเราไม่ได้แจ้งประกันก็ให้ถ่ายรูปไป
1: ถ่ายรูปไปก่อนยกตัวอย่างอย่างเช่นขับรถ
0: ไปชน
1: ถอยหลังชนรั้วบ้านนะครับก็เรายังไม่มีเวลาที่จะแจ้งประกันนะครับก็แนะนำให้ถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอไว้ก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็
0: มาแจ้งประกันทีหลังก็ได้
1: ภายหลังนะครับทีนี้ในการแจ้งประกันเนี่ยมันมีอยู่2กรณีครับ1กรณี1เลยก็คือหลักๆก็คือต้องโทรไปที่บริษัทประกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพื่อที
0: ่มีเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับ
0: โทรที่ประกันเลย
1: ใช่ครับหรือจะเข้ามาที่ศูนย์ Toyota
0: จะเข้ามาที่ศูนย์ Toyota ก็ได
1: ้ก็ได
0: ้คือขับรถมาเลยที่ทางเราผิดหูมาเนี่ยทางเราจะจัดการให้
1: ครับผม
0: แค่เราสอบถามว่าท่านชนที่ไหนเวลาเท่าไรอย่างเงี้ย
1: นะ
0: แต่ผมก็ทำเคลมแจ้งประกันไป
1: ใช่บางทีลูกค้าไม่สะดวกที่จะโทรไปแจ้งประกันนะครับก็ walk in เข้ามาเลยนะคร
0: ับ พอมาถึงบริษัทเดี๋ยวนี้มันรับประกันมันคุยทางออนไลน์ได้หมดแล้วครับ
1: ใช่ครับผม
0: กับแปลเล็กน้อย
1: ๆตอนนี้มันก็ง่ายกว่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับใช่ครับผม
0: แค่เดียวครับไปเกิน30นาทีเรียบร้อย
1: นะครับ
0: สามารถทำการซ่อมได้อนุมัติได้นะครับ
1: ก็คือพอแจ้งประกันปุ๊บก็ดูความเสียหายนะครับแล้วก็ส่งให้ประกันแล้วก็ประกันเขาจะออกอะไรนะใบเคลม
0: ใบเคลมมาให้
1: ใบเคลมนะครับ
0: ครับผม
1: ใบเคลม
0: แล้วเราก็ทำการเปิดจ็อบแล้วก็ทำการซ่อมได้นั่นหมายลูกค้าได้เลย
1: นี่คือขั้นตอนนะคร
0: ับผม
1: นะครับผม
0: ขั้นตอน
1: ใช่ครับผม
0: แต่ถ้าเป็นงานซ่อมหนังนี่มันรถเคลื่อนไม่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างนี้พวกนี้ครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นชิ้นเยอะๆเนี่ยมันถ่ายรูปไม่ได้นะ
1: ไม่ได้อันนั้นต้องแจ้งประกันทันที
0: แจ้งประกันทันที
1: ใช่ครับผม
0: ให้คอยเซอร์เวย์ลูกเจ้าหน้าที่ประกันเข้ามา
1: ถูกต้อง
0: ในที่เกิดเหตุนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแม้นทรัพย์เป็นแผลกระขูดกีดเล็กไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
0: เพราะต้องมาดูพื้นที่เพราะมันเสียหายเยอะเกินไป
1: ถูกต้อง
0: เพราะป้องกันปัญหาเนี่ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครับผมครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็นำรถแล้วก็เบรกเคลมมาทาง
1: ครับผม
0: ภายในตัวถังเลสีสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: แล้วก็เอกสารนะครับที่ในการแจ้งประกันนะครับที่ต้องมีเลยก็คือ1กรมธรร
0: ม์ใช่
1: นะครับ2ใบขับขี
0: ่ต้องมี
1: อันนี้ต้องมีครับผมนะครับถ้าไม่มีใบขับขี่นี่คือแจ้งได้ไหมแจ้งได้ครับ
0: แจ้งได้
1: แต่จะเคลมหรือไม่เคลมหรือเนี่ย
0: แจ้งได้ประกันจะให้ไหม
1: นะครับผมนะครับ
0: ครับผม
1: ก็จริงๆประกันอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องประกันอ่ะพูดเอาตรงก่อนหน้านี้ครับช่วงประมาณปีที่แล้วนะถ้าไม่ผิดนะครับคือรถใหม่ทุกคันอ่ะเวลาออกรถเนี่ยต้องแจ้งผู้ขับขี
0: ่ใช่เปลี่ยนแล้วใช่ไหม
1: ตอนนี้ยกเลิกแล้วครับ
0: ใช่ลูกค้ามัน
3: สาเหต
0: ุลงเลยมาก
3: สาเหตุที่ยกเลิกเพราะอะไรครับ
1: มันผมคิดว่ามัน
0: ลูกค้ามาบ่น
1: ใช่ครับ
0: บ่นกำหนดคนขับรถให
1: ้ใช่
0: แล้วรถคันลูกขับได
1: ้
0: มีลูกสามผมขับได้คนเดียว
1: ใช
0: ่กับเก้าของรถ
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ถ้าออกรถใหม่ต้องแจ้งคนขับขี
3: ่
1: 5คนนะฮะคนถ้าไม่แจ้งเนี่ยถ้าเกิดไปเกิดเหตุเกิดอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมี
3: ค่าเสียส่วนแรก
1: ค่าเอ็กเซฟประมาณ 6-8,000 บาท
0: ใช่ไหม
1: นะครับมีแล้วครับมีอยู
0: ่มันมีปัญหาเพราะเราคนไทยส่วนมากมันมีบ้านหนึ่งมีรถสักคัน
1: ใช
0: ่อาชีพปานกลางใช่ไหมแล้วรถใช้หลายคน
1: ขับทั้งครอบครัว
0: ขับทั้งครอบครัว
1: ลำบากแต่ปัจจุบันนะตอนนี้คือไม่ต้องแจ้งผู้ขับขี่แล้วนะครับยกเลิกแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: ในส่วนของปีที่แล้วที่ลูกค้าครบรอบที่จะต่อปีที่2ของผมเนี่ยจะถามเลยว่าจะต่อแบบแจ้งเหมือนเดิมไหมหรือไม่ระบุนะครับผมแต่ก็จะผมก็จะแนะนำไม่ระบุไปเลย
0: มันก็เปลี่ยนแล้วรัฐบาลเปลี่ยนไม่ระบุแล้ว

0: ก็มีปัญหาเรื่องการพิมพ์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีปัญหามาก
1: นะครับ
0: เราก็ยกเลิกไป
1: นะครับนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่ต้องตกใจตั้งสติก่อน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็โทรหานะครับประกันนะครับแต่ถ้าโทรหาประกันไม่

0: ลูกค้าตกใจ
1: ใช่ครับผมทำอะไรไม่ถูก
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ถูกต้องครับนะ
0: ตื่นเต้นเหมือนเมียจับได้
2: น
0: ะนี่
2: โด
0: น
2: เสือเดือดจับบ
1: ่
2: อย
1: พี่ว่องเคยไหมพี
3: ่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว
0: ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
2: เมื่อวานสักตอนเช้าเช้าเอ้ยเมื่อวานสักตอนสี่โมงเย็น
1: ครับ
2: โรงเรียนเลิกอ่ะก็เราจะไปงานศพที่บ้านนาเดิมนี่แหละจะไปงานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ดร.มาโน
1: ท์อ่ะ
2: แล้วก็ขับรถออกมาทางท่ากู
1: ครับ
2: ที่จะเลี้ยวตรงนั้นเป็น3แยกใช่มั้ย
1: ครับ
2: 3แยกเข้าไปโกเตงอ่ะ
1: ครับ
2: ชนกัน3คัน
1: ลูกครับ
2: ท่าไหนชนกัน3คันเลย
1: คันสุดท้ายคันสุดท้ายยิ้มเลย
2: คันสุดท้ายยิ้มเหรอ
1: ครับผม
2: รับโชคไป
1: รับโชคเลยครับผม
2: เต็มๆเลย
1: เต็มๆครับผม
2: อันนี้เป็นกติกาเลยไง
1: ใช่ครับ
2: แล้วคันตัวกลางอ่ะตัวกลาง
1: ก็คันมันคันตัวท้ายรับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมคันตัวท้ายคันตัวท้ายอ่ะ
0: ใช่คันสุดท้ายต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ครับผมรับผิดชอบถึงข้างหน้า
2: ที่ไปชนเพื่อนหัวเย็งว่ามากกว่าเพื่อนด้วย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วรับผิดชอบข้างหน้าทั้งหมดอ่ะ
1: ถูกต้องครับก็การขับขี่ก็ต้องเว้นระยะห่างให้
3: พอดี
1: ให้พอดีนะให้ไกลๆหน่อย
0: สมมติว่าผมชนกับคุณอยู่เนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วผมกำลังตกลงกันอยู่ว่าเคยผิดเคยถูกเนี่ย
1: ครับผม
0: นิดนึงคุณประสิทธิ์มันต้องชนท้าย
1: ต้อง
0: ต
1: อ
0: บ
1: อ
0: ุ้ม
1: เรียบร้อยซ้อน
0: อีกที
1: ก็คัน
0: ที่คุณประสิทธิ์ต้องรับผิดชอบอยู่นะ
1: ใช่
2: ร
1: ับ
2: เต็มเต็มไปเลย
1: เต็มเต็มเลยถูกต้อง
0: ขนาดมาชนทีหลังนะ
1: ขนาดมาชนทีหลัง
0: ชนกันก่อน
2: จริงๆแล้วเรา
1: ครับผม
2: อันนี้ก็ต้องระวังนะคุณไทยต้องใจเย็น
1: ต้องใ
2: จเย็นในได้แล้วว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องวางโทรศัพท
1: ์ใช่
0: ครับ
1: จริงจริงจริงจริง
2: ชอบเล่นโทรศัพท์ระหว่างข
1: ับ
2: รถ
1: เล่นไปด้วยขับไปด้วยนี่บางทีตาเราจังหวะตาเราเหลียวโทรศัพท์มองขึ้นมาเอ้าถึงแล้ว
2: พอหันไปข้างหน้าเอ้าเรียบร้อย
0: ครับผม
1: แล้วอีกอย่างนึงอย่าคิดว่าแบบนี้นะบางทีเราเห็นว่าเราเหลือบขึ้นไปมองปุ๊บเอ้าไฟเขียวแล้วก้มหน้าลงปุ๊บออกตัวปุ๊บขัดข้างหน้ายังไม่ออกเลย
2: ทีเราก้มดูโทรศัพท
1: ์ใช่ครับผม
2: เ
1: ราคิดว่ามันออกแต่เขาก็ยังไม่ออกเขาอาจจะดูเหมือนเราก็ได้ครับผม
0: นะครับผมถ้า
2: หลีกถ้า
0: ครับผมถ้าเกิดเหตุแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จำเป็นเกิดชนเฉียวชนยิงก็นึกถึงตัวตาสุราษฎร์แผนกตัวถังและสีนะครับ
1: ผม
0: นินดีทำสีให้
2: เหมือนใหม
0: ่
2: เลย
0: ใหม่เป๊ะมันสมเดิมนะครับ
2: รับรองว่าทำเหมือนใหม่
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็เราไม่อยากให้ลูกค้าเกิดการเฉียวชนหรอกมันเลี่ยงไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าชนแล้วก็
1: เขาเรียก
0: ยินดีให้บริการ
1: มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะนะ
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: ก็มีประกันอยู่ที่เรารับประกันของตัวต้าแคร์อยู่นะ
1: ครับผม
0: ก็อยากให้ลูกค้ารับทราบเวลาต่อประกันหรือว่าซื้อรถใหม่นะครับก็ประกันที่เรารับตัวต้าแคร์ที่เรากับตัวต้าอยู่นะครับ ก็มีประกันวิริยะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีประกันนวกิจ
1: นวกิจ
0: ครับผมแล้วก็กรุงเทพ
1: กรุงเทพประกันภัย
0: ใช่แล้วก็ IOE
1: IOE กรุงเทพประกันภัย
0: ครับผมอินทระ
1: อินทระ
0: อินทระแล้วก็มิตซุย
1: มิตซุย
0: ซูมิโตโมเมืองไทยประก
1: ัน
0: ชีวิตหรือเป็นประกันภัย
1: ประกันภัย
0: คุ้มภัยโตเกียว
1: คุ้มภัยโตเกียวมาดี
0: ประกันวิวัฒน์ไทยวิวัฒน
1: ์นะครับผม
0: นี่คือประกันที่โตต้าแคร์นะครับที่สามารถเข้ามาแล้วเราจัดการได้หรือนะครับ โดยที่ว่าตัดสินใจเองได้
1: ครับ
0: ก็เราไม่ต้องเที่ยวต่อรองราคานะครับแต่บางลูกค้าเขาก็อยากทำประกันอื่นที่นอกเหนือจากส่วนที่เรารับโตต้าแคร์อยู
1: ่ครับ
0: ก็ยังมีทั่วไปที่เรารับซ่อมอยู่นะครับ ก็มีของธนชาติ
1: ธนชาติ
0: แล้วก็ MSMG FIG
1: MSIG
0: ครับผมแล้วก็ทิพยะประกันภัย
1: ครับ
0: แล้วก็เอ็กซ่านะครับประกันภัยมิตรแท
1: ้ครับผม
0: กรุงเทพพาณิชย
1: ์ครับผม
0: นะครับก็นี่คือประกันที่อยู่ในเครือทั่วไปที่เรารับซ่อม
1: ครับผม
0: แต่ว่าที่บอกไปครั้งแรกก็คือตัวซาเคนั้นเรารับผิดชอบโดยตรงเลย
1: ครับ
0: สะดวก
1: สะดวก
0: ครับผมก็จัดชี้แจงให้ท่านลูกค้าที่ซื้อรถใหม่หรือว่าต่อประกันก็มาต่อที่ตัวต้าได้นะครับ
1: คร
0: ับสั่งทุกแผนกเรารับต่อให้
1: ใช่ครับ
0: มีขายรับต่อให้
1: ใช่
0: ไม่ต้องติดต่อขายบริการขายลูกค
1: ้
0: า
1: ตั
0: วต่างเลยสิ
1: ยินดีครับ
0: ขายลูกค้าสำหรับทุกที่
1: คร
0: ับ ของตัวต้าสุราษฎร์แล้วก็ไปสอบถามได้นะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลครบ
1: ครับ
0: โอเคครับ
2: นะ เราก็ได้ครบถ้วนมาที่ฝ่ายขายกันหน่อยนะ
1: ครับผม
2: มีอะไร

0: เตี่ยตอกย้ำถึงผู้ที่จะซื้อรถใหม่บ้าง
1: ครับผมก็ในช่วงนี้นะก็จะเป็นช่วงเก็บเกี่ยวบุ๊กกิ้งนะเพื่อที่จะไปส่งมอบช่วงเดือนประมาณเดือน9นะครับเดือน9ไทยของเราก็จะเป็นฤกษ์ดีที่สุดของสำหรับปีนี้นะครับผมก็อยากใครสนใจรถก็สามารถนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโตโยต้าทุกสาขานะครับหรือว่าเข้าไปในทางอะไรนะแพลตฟอร์มนะว่าจะเป็น Facebook นะครับ TikTok แล้วก็มีนะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาที่ศูนย์โตโยต้าโดยตรงนะครับแล้วก็หรือว่าติดต่อเซลล์นะครับที่อะไรนะเป็นดูแลท่านอยู่แล้วนะครับผมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับดาวเริ่มต้นนะครับ 0% นะครับดอกเบี้ย 0% นะครับบางรุ่นนะครับยกตัวอย่างเช่น Etip กับ Etip Etip แล้วก็ Yaris Hatchback นะครับตัวนี้ดอกเบี้ย 0 นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นอีกมากมายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรถนะครับก็เราก็จะมีรถหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับไม่ว่าเป็นรถกระบะขวัญใจมหาชนนะครับ ก็จะมีตัว Hilux Travo นะครับแล้วก็ Revo ตัวเตี้ยแล้วก็ตัว Hilux Champ นะครับแล้วก็ในส่วนของรถSUV นะครับก็จะเป็น Fortuner นะครับ Fortuner แล้วก็รถเก๋งเล็กนะครับว่าจะเป็น Yaris Etip นะครับ Yaris Cross นะครับ แล้วก็รถขนาดกลางก็ Corolla Cross Altis นะครับขนาดใหญ่ก็มี Camry นะครับหรือรถนำเข้าจากอินโดก็จะมีInnova นะครับ Innova แล้วก็ในส่วนของรถในรถเชิงพาณิชย์นะครับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมจ้ะ
0: FJ เป็นไงบ้างอาจารย์ไง
1: FJ ก็ตอนนี้กระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ผมเห็นที่ในแผนกวีดีครับมีอยู่3คันแต่งโคตรสวยเลยนะครับใส่สน็อคเกิลใส่อะไรใส่โลบาร์ด้านบนอ่ะแต่งสวย
0: สวยจริงๆมีไม่รู้เห็นโมเยอะนี่
1: ตอนนี้ก็ผมเห็นบนท้องถนนก็มีเยอะแล้วนะครับ
2: แต่งเยอะนะแต่งไม่เยอะแต่ว่าดูใหญ่โต
1: ใช่ๆถูกต้องครับแล้วก็มันสวนกระแสด้วยพี่เป็นรถที่ค่อนข้างที่จะใช่มั้ยเรื่องความประหยัดน้ํามันใช่มั้ยนะครับแต่คนก็ก็สนใจเยอะจองเยอะใช่ครับคือเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอ่ะเขาคิดถึงตัวรถอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะนะครับความสวยงามนะครับการใช้งานอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผม
0: ก็ได้รับการตอบรับโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว
1: ใช่ครับผม
0: หุยพังงา
1: ถูกต้องครับผม
0: นะคนสนใจเยอะมาก
1: ถูกต้องครับ
0: ช่วงนี้ถ้าเป็นรถเพราะบ้านเราฝนมันตกไง
1: ใช่ครับ
0: ตกบ่อยแล้วก็เวลามันไปไหนมาไหนบางทีเจอสภาพถนนที่มันลำบากลำบนเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: เนี่ยมันตอบโจทย์เนี่ยตอบโจทย์รถฟูวินในบ้านเราก็เลยได้รับความนิยมFJนี่ก็ฟูวินใช่ไหม
1: ครับผม
0: น่าสนใจ
1: ครับ
0: สนใจอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: พอดีผมจะมีเรื่องเล่าอยู่นิดนึงนะครับผม
0: เรื่องเล่าน
1: ะครับมีลูกค้านะครับวันนั้นโทรเข้ามาบอกว่ารถพี่สตาร์ทไม่ติดนะครับพอสตาร์ทไม่ติดผมก็สันนิษฐานเลยว่าแบตเตอรี่น่าจะอ่อนผมถามว่าพี่ลืมเปิดไฟหรือเปล่าแกบอกว่าไม่พอดีพี่เอารถจอดไว้ที่บ้านพี่ไปทำธุระ8 วันนะครับพอมาสตาร์ทปุ๊บก็ไม่ติดนะครับทีนี้ผมก็แนะนำนะครับการพ่วงไปของแกเป็นยาริสคอร์สใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ทีนี้แบตเตอรี่มันจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมผมก็แนะนำให้เปิดฝากระโปรงแล้วก็ทำการพ่วงที่กล่องฟิวนะครับทีนี้พ่วงแล้วก็สตาร์ทไม่ติดพ่วงแล้วก็สตาร์ทไม่พอดีแกมีกระบะอยู่1คันไงนะครับทีนี้ก็วิดีโอคอลกันนู่นนี่นั่นผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่สายพ่วงครับสายพ่วงน่าจะไม่ได้มาตรฐานนะครับทีนี้ผมก็บอกไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องทำแล้วก็เดี๋ยวผมประสานงานให้ช่างเขาเข้าไปตอนเช้าว่าลูกค้าก็ไม่ได้อยู่ไกลกับโตโยต้านะตอนเช้าปั๊บไปปุ๊บก็ไปพ่วงปุ๊บก็โทรไปว่าปั๊บได้ไหมได้แล้วพี่เกิดอะไรอ๋อพอดีน่าจะเป็นที่สายพ่วงเนี่ยนะก็แนะนำนะครับเรื่องสายที่จะในการพ่วงต้องขอเป็นมาตรฐานนิดนึงคำว่ามาตรฐานก็คืออาจจะเป็นสายที่มีความอะไรนะความใหญ่ไหม
2: เส้นมันเล็กเกินความเรียงไฟไปไม่ถึง
1: ไปไม่ถึง
2: ไปไม่ได้
1: ใช่ใช่ครับผม
2: ก็เป็นไปได้ทั้งหมด
1: ใช่ครับผมนะครับประมาณนั้นครับผม
0: ก็สุดท้ายก็ติดใช่ไหม
1: ติดครับผม
0: ติดสาย
1: ถูกต้องครับ
0: ว่าจากสายเน้นสายที่จะซื้อก
1: ็ครับ

0: ก็ต้องหาสายดีๆหน่อย
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าสายไม่ได้คุณภาพ
1: ใช่ก
0: ็ DIY แล้วพวกนี้เราไม่แน่ใจว่ามันจะได้คุณภาพ
1: ใช่ครับผม
2: ทิ้งรถไว้หลายวัน
1: ถูกต้องครับ8วัน
2: ไม่ได้ครับ
1: 8วันแล้วรถพวกนี้ไฟเขาจะเลี้ยงอยู่ตลอด
3: ใช
1: ่1เลยระบบกล้องและกล้องบันทึกหน้าหลังเนี่ยไฟต้องเลี้ยงตลอดเพราะว่าเขาจะมีระบบ G sensor คำว่า G sensor คือถ้าเกิดอะไรแบบเหมือนจอดเฉยๆอ่ะไปสั่นสะเทือนปุ๊บกล้องเขาจะเปิดขึ้นมาแล้วก็บันทึกวิดีโออะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีระบบพวกกันขโมงกันขโมยไงนะครับเลี้ยงอยู่ตลอด
2: ครับเครื่องไม่ติดก็เลยไม่ได้ชาร์จเอาไว้เลย
1: ใช่ถูกต้องและจอดทิ้งไว้8วันด้วยนะครับผมครับ
0: แต่ก็คงต่อไปถ้าเปิดเกิดปัญหาไปในหลายวันก็น่าจะสบายใจได
1: ้ครับผมนะ
0: แล้วทำไงดีฮะอาจารย์ครับ
1: ก็ถ้าทิ้งไว้หลายๆวันก็แนะนำให้ถอดขั้วล็อกนะผมว่านะ
0: ถอดข
1: ั้วล็อกใช่นะแต่บางรุ่นมันก็การที่จะไปถอดขั้วล็อกเพราะรถ
2: ต้องมาร
1: ถสมัย
2: รีเซ็ตใหม
1: ่ใช่ก็ต้องรีเซ็ตระบบอีกครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกงนาฬิโกนาฬิกาอะไรพวกเนี้ยนะใช่ถูกต้อง
2: ทางที่ดีถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วแต่เราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก
1: ็
2: สตาร์ท
1: บ้างนะ
2: สองวันวันสองวันสักครั้งหนึ่งตัดเครื่อง
1: แต่ถ้าไม่อยู่เลยนี่มันก็มันเลี่ยงไม่ได้ครับพูดมันเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเขาก็พูดเหมือนกันว่ารถสมัยใหม่เนี่ยแบตเตอรี่ได้ไม่นานมันถ้าเทียบกับรถรุ่นเก่าๆใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่ใช่มีอะไรครับกระจกก็เป็นมือหมุนไม่ใช่มีอะไรมากมายก็จะใช้แต่สตาร์ทอย่างเดียวบางทีอยู่ได้สามปีสี่ปีห้าปีใช่ไหมประมาณนั้นนะ
0: อันนี้วัดจิตราพิรมนะครับวันนี้รายการออกโหกระจายข่าวด้วยนะ
1: ครับผม
0: แสดงว่าที่บ้านจะเป็นอะไรนะเป็นอปมอะไรสักอย่าง
2: แ
0: ล้วก็เปิดขอทำหน้าที่เปิดเสียงขอกระจายข่าว
2: ช่วยกระจายข่าวโฆษณาให้ขอบคุณมากครับ
0: มาตาวอนมาพร้าวถอดเสื้อมีใครมาอีกไหมมีตาวอนแล้วมี
1: คุณนันท์คุณมนัสไหมครับ
0: มนัสนะ
1: กูสมอร์นิ่งครับผมอสมทวันเสาร์นะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สดใสโชคดีมีความสุขครับผม
0: หอยถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฝันได้เถอะ
2: เพราะต่างคนก็ต่างอยากได้ยังไงอยากถูก
0: เป้าหมายเดียวกัน
2: เป้าหมายเหมือนกันหมด
0: มีเวลาอยู่นะท่านผู้ฟังโทรเข้ามา
2: ครับผม
0: คุยได้นะคร
2: ับ
0: 0774054445นะครับทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานี
2: ครับโทรมาสอบถามกันได้ครับ
0: ตอนนี้นักศึกษาเขาก็เปิดเรียนกันแล้วนะ
2: ครับ
0: อาจารย์ท่านด้วยการจำนี้ยังไม่คิดจะดาวน์รถคันไหม
2: ก็ได้อยู่คันยังส่งโรงเรียนทุกวันเลยแพงกว่าค่ารถอีก
0: ไม่หรอกจะบอกว่าเซลุงตู่เราไม่อยู่นี่เราจะได้เผาแกจะดาวให้นักศึกษาทุกคนเลยไม่สนใจน่ะโทรหาแกได้เลยวันนี้ไปไหน
4: วันนี้ไปปลูกผม
1: ไปปลูกผมไปทำรอ
0: เอาไปทำรอ
1: ใช่ครับผม
2: เจอตัว
1: ใช่ครับเซลุงตู่ไปทำรอ
4: ไปทำร
0: อ
2: มึงจีบสาวเลย
1: จีบสาวจีบสาวน่าจะสาวจีบมากกว่าก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมซ้ำไหมครับก็วันที่22ถึง27มิถุนายนนะครับโมบายเซอร์วิสเกาะพะงันนะครับที่ปั๊มปตท.บ้านใต้นะครับผมนะครับใครที่จะไปเช็ครถตรวจสภาพรถเช็ค24รายการนะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับผมนะคร
4: ับ23มิถุนายนพุธทดลองขับ
1: ครับผม
4: การผู้ใหญ่บ้านสาขาชัยยา
1: สาขาชัยยาครับก็
0: นำโดยปิยะการโอ๊ต
4: ใช่ใช่
1: ครับผม
4: วันเจี๊ยบ
1: 23วันอังคารอาทิตย์หน้านะครับผมนะครับแล้วก็
4: 25 26
1: มินิมอเตอร์โชว
4: ์ที
1: ่เชิญทดลองขับโชว์รูมบ้านตาขุนนะครับ
4: แล้วก็ไปหาผู้การโต้ง
1: ผู้การโต้งนะครับ
0: ไปจัดรายการที
1: ่ผู้
0: การ
1: โต้งน่าดีนะ
0: รายการโต้งต้องรับรองเราไว้ดี
1: ใช่ครับผม
0: ต้องหรูหราให้เรา
1: วันที่26โอเคครับผม25 26มันวันหัดวันศุกร์ไหมครับ
4: หัดสุดหักสุด
1: หักสุด
4: หักสุดใช่30นี่ย่อ
1: แล้วก็30มิถุนายนนะครับมินิมอเตอร์โชว์นะครับศาลาหมู่บ้านหมู่4บ้านกงตากตำบลช้างซ้ายนะครับเทศบาล

0: สัญจรพบประชาชนสาขาท่าทองเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
1: เดี๋ยวไปพบผู้จัดการออส
0: ครับผม
1: ผ
2: ู้
1: จ
2: ั
1: ดการออส
2: ครับกิจกรรมยาวๆเลยนะ
0: ใช่แล้วก็วันที่1ถึง5กรกฎาคมบูธโลตัสสาขาละมอยนะครับก็สาขาสมุยนะครับรับผิดชอบนะครับผมแล้วก็งานวันที่5วันที่2ถึง5กรกฎาคมครับอันนี้เป็นงาน PC รถโชว์เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับเป็นจากเป็นวันที่6ถึง12ก็บิ๊กเซลมอเตอร์โชว์นะครับเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
2: ครับผม
1: นะ
2: คร
1: ับ กิจกรรมมากมาย
0: เยอะแยะแล้วก็นี่ครับจะมาอีกครั้งเรซซิ่งมาเนียนี่แป๊บเดียวนะ
1: 1ถึง2 2 3
0: 1ถึง2สิงหานะครับที่สนามกม18
1: ต้องฟิตร่างกาย
0: ใช่
1: ต
0: ้
1: องฟิตร่างกาย
0: นะครับแล้วก็อีกงานนึงงานง้อครับนี่20ถึง31กรกฎาคมนะ
3: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วนะ
1: เดี๋ยว
0: เป็นงานที่รอคอยอยู่นะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ยังจะกับผมจะไปวิ่งมาราธอน
0: วิ่งมาราธอน
3: โอ้
0: แ
3: ต่สนามนี่สวยนะวิวสวย
0: เขาสมัครแล้วพี่บอมใช่มั้ย
1: เต็มแล้ว
0: เต็มแล้ว
3: เหรอเต็มแล้วเหรอ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้แต่บรรยากาศดีนะที่นาสารวิ่งบรรยากาศดีมากเลยใช่ๆครับถูกต้องครับ
3: สุดยอดเลย
1: ก็น่าไปน่าไปเดี๋ยวต้องฟิตร่างกายก่อนพี
2: ่ที่มีที่มี
1: 42กิโลเมตรนะงานประจำปี
2: ที่มีคลองอยู่นะริมคลอง
0: ใช่ๆริ
1: มคลองฉลาง
3: มันมีระยะสั้นให้เราม
1: ี5กิโล10กิโล21กิโลแล้วก็42กิโล
3: กิโลก็พอ
0: ครับ
3: เดินได้ถึงอยู่แล
1: ้
3: ว
1: ถึง
3: แค่เวลาการแค่ไหนไม่รู้คือเราออกเดินเนี่ยไอ้พวกวิ่ง42กิโล
1: ถึงแล้ว
0: ถึงแล้วครับผมเคยวิ่งสูงสุด21กิโลนะ21กิโลที่ดอนสักนั่นคืองานแรกเลย
3: งานแรกแล้วตอนนี้
0: ตอนนี้ไม่ได้วิ่งเลยพรุ่งนี้จะหิ้วตัวเองไปวิ่งที่บึงขุนนี่
2: ตอนนี้เดิน5กิโลยังเหนื่อย
0: อย่ามาเดินเลยพี่นั่งยังหอบเลย
3: พรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปนู่นเลยสม
0: ุ
3: ยเลย
0: เออ
3: สมุยเลยจ
0: ัน ให้อาจารย์เบียร์มารับนะ
1: เดี๋ยวเอาสปีดโบ๊ทมานะ
0: เอ
1: าสปีดโบ๊ทมานะ
0: โอเค
1: หมดเวลานะเดี๋ยว
3: เวลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดแล้ว
3: เราตายแล้วนี่เรา
2: คุยเพลินเลยวันนี
0: ้ครับผมใช่ครับ
1: ก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้า
0: ครับผม
2: ครับ
3: เวลาตั้งหลักก่อนสัปดาห์หน้าเราก็มาเจอกัน
0: ครับผม
3: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการ

0: ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
11: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
10: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: การทิ้งขยะที่ถูกต้องทิ้งอย่างถูกวิธี

0: และถูกประเภททังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คิดถึงกลิ่นอายหวานหวานผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกตหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ 200-300 บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
10: ้รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
13: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพีระวัฒน์เรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีระวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงธรรมมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิต1เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิกัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหน ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
9: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
10: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
11: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนีย
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คิดถึงกลิ่นอายหวานๆผ่านเสียงเพลงลูกกรุงเติมความสุขเติมความทรงจำทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึงเที่ยงผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี

M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประ

0: ฐานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพะงันและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
1: การตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติธารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปราม ามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปงและหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยศิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนส่วนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยหลักละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
2: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครน่าจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็คเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

0: กระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี Call Center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบังคับใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์ของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมือง discredit ก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
0: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒน์การรัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอว.ได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
5: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟ บิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมกันผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
5: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินทุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นค่ะสัปดาห์นี้อยู่กับพี่กระเพรานะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆ นะคะที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยค่ะรายการดีๆแบบนี้นะคะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาติดตามรับฟังกันได้กับเรื่องราวดีๆนะคะของเยาวชนคนเก่งหลากหลายด้านค่ะในพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้เลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่มีความชื่นชอบในกีฬามวยค่ะแต่นะคะเป็นน้องผู้หญิงค่ะคุณผู้ฟังจิ๋วแต่แจ๋วนะตัวเล็กแต่แข็งแกร่งมากๆเลยนะคะวันนี้เธอคนนี้ชื่อว่าน้องน้ำตาลค่ะเป็นนักกีฬานะคะม.6 ค่ะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นนักกีฬามวยนะคะที่ผ่านการแข่งขันมาหลายเวทีมากๆนะคะแล้วก็เจอกับคนเก่งๆมามากเยอะแยะมากมายเลยค่ะล่าสุดน้องก็เพิ่งจะแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะคะที่สุราษฎร์ธานีของเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะน้องน้ำตาลนะคะมีความชื่นชอบกีฬามวยมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเนื่องจากคุณพ่อของน้องน้ำตาลนะคะเป็นนักมวยนั่นเองน้องจึงซึมซับนะคะกีฬามวยค่ะแล้วก็มีความชื่นชอบเหมือนกับคุณพ่อสรุปได้ง่ายๆว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลแล้วก็มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจนั่นเองค่ะวันนี้เรื่องราวของน้องน้ำตาลนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้เลยในรายการบอกข่าวเยาวรุ่นสำหรับวันนี้ค่ะ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: เยาวชนคนเก่งของสุราษฎร์ธานีนะคะน้องน้ำตาลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะรุ่น48กิโลจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมาพร้อมด้วยโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะคุณครูณัฐวุฒิอ้นทองหรือว่าโค้ชบูมนั่นเองนะคะอดีตฉายานักมวยของโค้ชบูมค่ะเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะคอมวยน่าจะยังจำกันได้ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับกระเพราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขออนุญาตนะคะต้อนรับทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ได้ให้เกียรติกับรายการสมทเพื่อชุมชนนะคะขอบคุณโค้ชบูมมากๆนะคะวันนี้ที่ได้พาลูกศิษย์คนเก่งมานั่งพูดคุยกับกระเพราในรายการน้องน้ำตาลคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: น้องน้ำตาลกมลรัตน์มีพริ้งนะคะนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่น48กิโลถูกต้องไหมเอ่ย
3: ถูกต้องค่ะ
0: น้องน้ำตาลนามสกุลมีพริ้งเนี่ยคุ้นมากนามสกุลเหมือนกับท่านในอำเภอสุกิจมีพริ้งเลยนะบ้านอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: อยู่ท่าช้างค่ะ
0: อ๋อเด็กท่าช้างแต่ตอนนี้เข้ามาเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม.ไหนเอ่ย
3: ม.6 ค่ะ
0: ม.6 แล้วนี่มาเรียนตั้งแต่ม.1 เลยหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเป็นพี่ม.6 แล้วเนาะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะน้องน้ำตาลมีความสนใจในเรื่องของกีฬามวยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องก่อนนะคะโค้ชขาค่ะในส่วนของกีฬามวยนะคะทำไมเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยพี่กระเพราถามก่อนเลยว่าทำไมถึงสนใจกีฬามวยคะ
3: เห็นพ่อต่อยมวยแล้ว อยากต่อยด้วยค่ะ
0: หมายถึงพ่อเป็นนักกีฬามวยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นมาตั้งแต่เล็กๆ เลย
3: ค่ะอ
0: ยากจะเก่งเหมือนพ่อ
3: ค่ะ
0: จริงเหรอแล้วเราเป็นผู้หญิงไม่กลัวเจ็บตัวหรอ
3: ไม่กลัวค
0: ่
3: ะ
0: ไม่กลัว
3: ค่ะ
0: เป็นหญิงแกร่งเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องตัวเล็กน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นนักกีฬามวยนะคะโอเคค่ะเราทราบแล้วว่าทำไมน้องถึงชอบเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลเลยไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: มีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนี่เองค่ะมาถึงโค้ชกันบ้างค่ะโค้ชบูมคะ
2: ครับ
0: ตอนนี้โค้ชบูมมาเป็นผู้ฝึกสอนนะคะกีฬามวยอยู่ในโรงเรียนกีฬานานแล้วยังคะ
2: อยู่ประมาณ15ปีครับ
0: โอ้15ปีแล้วสำหรับที่นี
2: ่ครับผม
0: ค่ะคืออดีตเนี่ยก็พอมีโอกาสได้คุยกับโค้ชบูมก่อนเข้ารายการค่ะคุณผู้ฟังโค้ชบูมเนี่ยเป็นนักกีฬามวยมาก่อนนะคะแล้วก็ไปแข่งขันเวทีใหญ่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือวางเขาเรียกวางนวมใช ไหมเอ่ย
2: แขวนนวม
0: แขวนนวมไม่ใช่วางนวมแขวนนวมมานานแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: กี่ปีได้แล้วคะ
2: ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีมาแล้วนะคะหลังจากที่แขวนนวมแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ฝึกสอนเลย
2: ใช่ครับ
0: มาเป็นโค้ชเลยนะคะชื่อที่ใช้ในวงการก่อนหน้านี้ก็คือเพชรเอกเล็กใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: สอนพี่ชัย
2: ครับผม
0: ชื่อนี้น่าจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของคอมวยนะคะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะแต่ว่าหน้าตานี่อาจจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนไหมคะ
2: เปลี่ยนครับ
0: เปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะก็มาเป็นครูสอนนะคะกีฬามวยในโรงเรียนกีฬาตอนนี้มีลูกศิษย์ในการดูแลกี่คนคะ
2: เด็กตอนนี้ในโรงเรียนนักมวยประมาณ22คนครับส่วนลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วที่ยังอยู่กับผมก็ประมาณ20กว่าคนครับครับยังแวะเวียนเข้ามาซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเช่นเคยครับ
0: ค่ะเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ทราบมาก็คือมีสนามมวยด้วย
2: ใช่ครับ
0: ค่ะก็คือมีพื้นที่พร้อมเลยในการที่จะฝึกซ้อมนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะนะแล้วก็ทั้งหมดมีครูกี่คนคะในส่วนของการสอนมวยเนี่ย
2: มีผู้สอนอยู่ที่ว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับ2คนครับแล้วก็มีลูกศิษย์ที่ว่าจบไปแล้วแล้วก็มีทีมงานที่ว่าเข้ามาช่วยอยู่ประมาณ 3-4 คนครับมาช่วยซ้อมมาช่วยเทรนให้กับน้องๆครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก่อนที่จะไปพูดถึงเส้นทางนักกีฬามวยของน้องน้ำตาเนี่ยให้โค้ชบูมได้พูดถึงลูกศิษย์คนนี้สักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะ
2: น้องน้ำตาลมาอยู่โรงเรียนกีฬาตั้งแต่ม.1แต่ว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เขาเรียนประถมก็คือผมเห็นน้องเขาต่อยมาเวทีภูธรแถวสุราษฎร์แถวภาคใต้นี่ผมเห็นมาหมดครับ
0: อ๋อคือเวลาโค้ชพาเด็กไปแข่งขันก็มีโอกาสได้เจอน้องน้ำตาลมาหลายสนามแล้ว
2: ครับเห็นตั้งแต่20กว่าโลนะครับต่อยมวยใช่ครับ
0: ตั้งแต่20กว่าโลนั่นคือน้องยังเด็กมากตอนนั้น
2: ยังเด็กมากครับแล้วก
0: ็เห็นแวว
2: เห็นแววแล้วก็เจอพ่อกับแม่น้องเขาก็ยืนคุยกันสนิทกันก็บอกว่าถ้าสนใจจบป.6ก็มาสมัครเรียนที่โรงเรียนกีฬาได้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: นี่
2: ตั้งแต่นั้นเลยครับ
0: ตั้งแต่นั้นเลยนะคะน้องน้ำตาลคะเข้าเรียนยากไหมคะกว่าจะได้มาเป็นนักกีฬาที่โรงเรียนแห่งนี้ยากไหมคะ
3: ก็ยากค่ะ
0: ยากเนอะแต่ก็สามารถทำได้ตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะเข้ามาเรียนที่นี่
3: ไม่นานค
0: ่ะไม่นานเลยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: ไม่ได้มีความอยากใฝ่ฝันที่จะไปเรียนสายวิชาชีพอื่น
3: ไม
0: ่ค่ะค่ะก็คือเป้าหมายชัดเจนเลยต้องการมาเรียนที่นี่มาด้วยความสมัครใจ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะโดยมีคุณพ่อเป็นไอดอลนั่นเองนะคะเป็นแรงบันดาลใจม.1ถึงม.6ผ่านสนามมากี่สนามผ่านมากี่เวทีแล้วคะเล่าให้ฟังนิดนึง
3: ผ่านมาหลายเวทีค่ะ
0: หลายเวทีมากเลยแสดงว่าเหรียญกับถ้วยรางวัลนี่เต็มบ้านแล้วไหมคะ
3: ใช
0: ่การฝึกซ้อมเป็นยังไงคะเดี๋ยวก่อนที่ไปพูดถึงเรื่องของรางวัลกันเราแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมหรือว่าพักผ่อนยังไงคะหรือว่าทางโรงเรียนเขาแบบมีตารางเวลาไว้ให้แล้ว
3: ฝึกซ้อมเช้าเย็นค่ะแล้วก็ชอบซ้อมเช้าเสร็จกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ลงมาเรียนค่ะ
0: ค่ะ
3: เรียนเสร็จแล้วก็ฝึกซ้อม
0: ค่ะ
3: กินข้าวแล้วก็พักผ่อนค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเหมือนที่ทางผอ.ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงเช้าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไป
3: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีการแบ่งซ้อมเนาะรู้สึกว่าตัวเองซ้อมหนักไหม
3: หนักค่ะ
0: ซ้อมหนักโค้ชใจดีไหมคะ
3: ใจดีค่ะ
0: ซ้อมหนักแต่เจอโค้ชใจดีก็โอเคนะคะรู้สึกว่าทำไมตัวเองถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเลยมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมเอ่ย
3: ไม่มีค
0: ่
3: ะ
0: ไม่มีเลยหรอไม่อยากไปเดินห้างอะไรกับเขาบ้างหรอคะ
3: อยู่โรงเรียนชินแล้วค่ะ
0: ชินแล้วคือมันเป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
3: ค
0: ่ะชอบที่จะอยู่แบบนี้ชอบที่จะได้อยู่กับอะไรนะกับเพื่อนๆกับสนามมวยอย่างนี้หรออ
3: ยู่กับเพื่อน
0: ๆค่ะอยู่กับเพื่อนๆนะคะเป้าหมายในชีวิตมียังไงบ้างคะ
3: ต่อยมวยให้พ่อแม่สบายค่ะ
0: ต่อยมวยพ่อแม่สบายก็คือตั้งใจว่าจะเดินสายอาชีพนี้เลยเป็นนักกีฬามวยเลยเป็นนักกีฬามวยอาชีพเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเหรียญเต็มไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทั้งเหรียญมีเหรียญทองแดงด้วยไหม
3: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะเหรียญทองแดงเหรียญเงินเหรียญทองนะคะรางวัลไหนสนามไหนที่ทำให้น้องน้ำตาลภูมิใจตัวเองมากที่สุดคะ
3: เยาวชนที่นครสวรรค์ค่ะ
0: กีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค
3: ์ใช่ค่ะ
0: ได้เหรียญอะไรกลับมาเอ่ย
3: ได้เหรียญทอง
0: ตอนนั้นในรุ่นกี่กิโลเอ่ย
3: 45ค่ะ
0: เมื่อตอนปีไหนคะปีไหนเอ่ยจำได้ไหม6ปีมาแล้ว
2: ไม่ประมาณปี6 6 7 6

0: ไรคะ
1: เหรียญเงินค่ะ
0: เหรียญเงินตอนนั้นไปเจอกับของจังหวัดไหนเอ่ย
1: บุรีรัมย์ค่ะ
0: บุรีรัมย์นะคะได้เหรียญเงินมาเรียกได้ว่าประสบการณ์เนี่ยของน้องไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเท่าที่คุยมาเนี่ยตามที่โค้ชบูมได้แจ้งเอาไว้ก็คือน้องเป็นนักกีฬามวยหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะให้น้องหรือว่าโค้ชเล่าดีคะที่มาที่ไปของการได้ไปขึ้นเวทีมวยวันโค้ชก็ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: เมื่อปลายปีของพอไอ68นะครับเดือนพฤศจิกายนประมาณนั้นนะครับ
0: ปีที่แล้ว
2: ครับน้องได้มีโอกาส มีโปรแกรมต่อยมวยวันลุมพินี
0: ค่ะ
2: มวยไทย3ยกก็คือแบบมวยอาชีพ
0: ค่ะ
2: ครับได้ซึ่งคู่ต่อยนั้นก็คืออีกาโบโบกาวก็คือไอเหมือนกับไอถ้าเป็นนักแสดงก็คือนักแสดงหญิงที่ว่าตัวเก่งตัวดังของประเทศเขาเลยครับก
0: ็
2: คือของเราก็คือช่วงนั้นน้องน้ำตาลก็ฟอร์มกำลังสดอยู่ก็คือได้รับโอกาสไอทางน้าหนุ่มน้อยที่อยู่ภูเก็ตนะครับแกเสนอโอกาสว่าไปต่อยมวยวันไหมได้ต่อยกับไอทางฟิลิปปินส์คนนี
0: ้ครับ
2: อิลาบูบกาวนี่ก็คือผมว่าได้ครับ
0: เขาเป็นตัวเต็งเลยถือว่าเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลย
2: ก็คือเขาเป็นตัวเต็งของฟิลิปปินส์เลยฟอร์มเขาสดมากครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็คือเราแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือมันเป็นเกมกีฬาครับผมก็เลยว่าได้ครับผมขอวัดชั้นก่อนครับไม่เป็นไรครับก็คือแพ้ก็เราเสมอตัวถ้าชนะเราก็
0: ได้กำไร
2: ครับก็คือคนทำกีฬาเขาจะคิดแบบนี้กันครับก็คือรับโอกาสจากตรงนั้นมา
0: ค่ะใช่แต่ก็เขามองว่าโค้ชคิดถูกแล้วนะคะคือพอมีโอกาสเข้ามาเนี่ยเราต้องคว้าไว้ก่อน
2: ใช่ครับ
0: นะผลการแข่งขันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: ใช่คร
0: ับแต่เราต้องยิ่งไปเจอคนเก่งเนี่ยมันยิ่งดีย
2: ิ่
0: งทำให้ตัวน้องน้ำตาลเองเราได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้นนะคะ
2: ใช่
0: ค่ะน้องน้ำตาลคะในวันที่รู้ว่าตัวเองได้เป็นตัวแทนไปขึ้นเวทีมวยวันลุมพินีเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับคนเก่งๆอย่างแล้วก็เป็นชาวต่างชาติด้วยฟิลิปปินส์รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: รู้สึกดีใจที่ได้ไปต่อย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็กังวลอยู่ค่ะเพราะว่าพี่เขาเก่งค่ะ
0: ค่ะซ้อมหนักเลยไหมตอนนั้น
1: ซ้อมหนักค่ะ
0: ค่ะแล้วพอไปขึ้นเวทีจริงๆเป็นไงคะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นนะคะอาจจะบอกตื่นเต้นด้วยนะคะโค้ชคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะตอนนั้นต่อยไปกี่ยกคะ
2: มวยต่อย3ยกครับแต่ว
0: ่
2: าของเราได้แค่ยก2ครับโดนน็อก
0: น็อกอ๋อ
2: ครับ
0: ก็เลยพ่ายให้กับฟิลิปปินส์ไป
2: พ่ายกับโบโบกาวชาวฟิลิปปินส์ไปครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่ก็เป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากนะ
2: ใช่เป็นประสบการณ์
0: ก็เขามองว่ามันเป็นการแพ้ที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าด้วยวัยของน้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ถึงขนาดนี้มันสุดยอดมากๆเลยในความพ่ายแพ้ครั้งนี้สอนอะไรเราบ้างคะน้องน้ำตาลคะหรือให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างคะ
1: ให้ประสบการณ์ขยันซ้อมให้มากขึ้น
0: ค่ะทำให้เราต้องกลับมาพัฒนาฝีมือตัวเองให้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเราได้ดูท่าทีได้ดูชั้นเชิงอะไรของคู่แข่งของเราใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังจากวันนั้นกลับมาซ้อมหนักกว่าเดิมเลยไหม
1: ซ้อมหนักกว่าเดิม
0: ซ้อมหนักกว่าเดิมเลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะไปทวงคืนบัลลังก์ไหม มีโอกาสจะได้ไปแข่งเวทีใหญ่ๆแบบนี้อีกใช่ไหมคะ
2: มีโอกาสครับก็คือถ้าเราทำฟอร์มในมวยไทยอาชีพชนะหลายๆครั้งติดต่อกันก็คือเขาก็เอาไปต่อยเหมือนเดิมครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะก็โอกาสก็จะเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ค่ะน้องน้ำตาลคะพี่กระเพาถามหน่อยว่าในฐานะที่น้องน้ำตาลเป็นผู้หญิงแล้วก็ตัวเล็กนะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเรามองไม่ออกจริงๆนะว่าเป็นนักกีฬามวยนะคะถามหน่อยว่ากีฬามวยให้อะไรกับเราบ้างคะ
1: ให้ประสบการณ์ก็เงินเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก
0: ็
1: อยากได้อะไรก็ซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ซื้อเอง
0: ค่ะก็คือสามารถได้เงินนะคะมาช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยนะคะมาเหมือนกับเป็นอาชีพหนึ่งแหละเนา
1: ะ
0: ที่สามารถมาเลี้ยงครอบครัวเราได้มาเลี้ยงตัวเราได้และในเรื่องของทักษะคะเรื่องของสมาธิอะไรอย่างเงี้ยได้สมา

0: ิมาจากกีฬามวยเยอะไหมคะ
1: ได้เยอะค่ะความคล่องแคล่ว
0: ความคล่องแคล่วคล่องตัว
1: ใช
0: ่อันนี้เจอใครมาแบบพี่เลนนะคะอันนี้ฟาดอยู่หมดเลยใช่ไหม ใครอย่ามาแย้มเรียกว่าใครอย่ามาแย้มนะ จิ๋วแต่แจ๋วนะคะบอกเลยตัวเล็กอย่างเงี้ยฟาดแข้งนะคะล้มทั้งยืนเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ล้มทั้งยืนเลยนะคะโค้ชคะขอสอบถามโค้ชต่อนะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะน้องๆ นักกีฬานอกจากน้องน้ำตาแล้วก็เพราะเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูต้องเก่งทุกคนอยู่แล้วแหละเพราะที่นี่หัวกะทิจริงๆกว่าจะได้มาเข้าเรียนที่นี่เรามีการดูแลน้องๆยังไงคะในเรื่องของนอกจากการฝึกสอนแล้วดูแลแบบกรณีที่แบบลูกศิษย์ไปแข่งมาแล้วแพ้ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครูมีส่วนช่วยในการดูแลน้องๆเรื่องของสภาพจิตใจยังไงบ้างคะ
2: อันนี้ของผมบอกเด็กนักมวยทุกคนนะครับเด็กที่มาอยู่กับผมก็คืออยู่กันแบบครอบครัวครับอยู่กันแบบครอบครัวก็คือถ้าไปต่อยแพ้มาก็จับมาถึงโรงเรียนถึงค่ายก็จะบอกว่าจุดที่เราแพ้เนี่ยจุดบกพร่องของเราตรงไหนแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็เอาไปแก้ไขเสร็จแล้วก็เอาไปลองใช้ในบนเวทีจริงนะครับก็คือจะไม่กดดันเด็กครับ
0: ค่ะ
2: ดุดาแต่ไม่แรงครับก็คืออยู่กันแบบครอบครัวเลยครับแบบอันไหนซ้อมคือซ้อมอันไหนเล่นคือเล่นครับก
0: ็
2: คือเด็กทุกคนจะรู้นิสัยผมครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ก็คือดุก็ดุด้วยความหวังดีนะคะแล้วก็ดูแลด้วยความรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
2: ใช่ครับ
0: นะคะแบบนี้ก็คือทำให้ลูกศิษย์ก็กล้าที่จะมาพูดคุยกับเรามากยิ่งขึ้น
2: ใช่ครับ
0: นะคะ
2: แล้วก็ผู้ปกครองก็ไว้วางใจทุกคนครับเด็กที่มาเรียนที่นี่ครับรักก็คือผมรักเหมือนกับลูกทุกคนครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ฟังแล้วอุ่นใจจริงๆนะคะน้องน้ำตาลคะช่วงสุดท้ายตรงนี้นะมีอะไรอยากจะพูดถึงโค้ชบูมบ้างไหมคะเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ทำให้มีชื่อเสียงแล้วก็มีกำลังใจในการซ้อมทุกวันค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นโค้ชที่ดีมากค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นแรงสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังเรานะคะนอกจากครอบครัวแล้วนะคะกำลังใจจากคุณครูนะคะที่สอนเราด้วยความรักด้วยความตั้งใจแล้วก็มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะหรือว่าน้องๆพี่ๆรวมถึงครอบครัวของน้องน้ำตาลด้วยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะหรือว่าใครที่กำลังสนใจกีฬามวยเหมือนกับเราเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนไหมคะในฐานะที่เราผ่านมาหลายเวทีแล้วก็เป็นผู้ที่มากประสบการณ์คนหนึ่ง
1: อยากฝากให้พี่ๆน้องๆทุกคนมาฝึกซ้อมมวยค
0: ่ะ
1: ใช่ป้องกันตัวเองและก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมีอะไรอยากจะเอ่ยถึงคุณพ่อในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจที่เรามาถึงวันนี้ไหมคะ
1: ขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูแล้วฝึกฝนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะสุดยอดมากๆค่ะและนี่ก็คือนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะคะตอนนี้น้องเล่นอยู่ในรุ่น48กิโลค่ะเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีใหญ่อย่างมวยวันลุมพินีนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วตรงนี้ก่อนที่เวลาจะหมดนะคะให้โค้ชบูมได้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆเยาวชนที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่นี่สักนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
2: ก็ฝากผู้ปกครองหรือนักกีฬามวยไทยของทั้งในจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็ในภูมิภาคแล้วก็ต่างจังหวัดอะไรครับก็คือถ้าใครสนใจนะครับอยู่ในช่วงเดือนมกราครับเขาจะเปิดรับสมัครนะครับก็คือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็คือเด็กนักกีฬามวยไทยนี้ถ้าเล่นแล้วมันก็คือ1สามารถส่งตัวเองเรียนหนังสือได้2สามารถแบ่งเบาภาระทางครอบครัวได้และก็ ห่างไกลกับยาเสพติดครับผมครับ
0: โอ้ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะพี่กะเพราขอเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางกีฬามวยนะคะตามที่น้องน้ำตาลได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะไม่ว่าจะไปสนามไหนเส้นทางไหนนะคะผลแพ้ชนะนั้นคืออีกเรื่องนึงนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ชีวิตที่เราจะได้นะคะเพราะต่อไปเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้กลับมาเป็นโค้ชสอนน้องๆเหมือนกับโค้ชบูมค่ะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโค้ชบูมค่ะคุณครูณัฐวุฒินะคะอ้นทองค่ะหรืออดีตนะคะตำนานเพชรเอกเล็กสอนพิชัยนะคะเป็นโค้ชสอนนะคะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและเยาวชนคนเก่งของเราในวันนี้นะคะน้องน้ำตาลนางสาวกมลรัตน์มีพริ้งค่ะนะคะนักกีฬามวยไทยนะคะจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: เยาวรุ่นรายการเพื่อเยาวชนคนเก่งใครมีผลงานดีกิจกรรมเด่นหรือว่ามีข้องที่อยากจะโชว์ขอให้บอกเราจัดให้กับพี่ๆดีเจที่น่ารักทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุอสมทครอบคลุมทั่วภาคใต้บอกข่าวเยาวรุ่นบอกข่าวเยาวรุ่น
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของน้องน้ำตาลที่มีโอกาสได้พูดคุยกันไปกระเพรารู้สึกว่าชื่นชอบน้องน้ำตาลมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วก็ไม่กลัวการเตะต่อยนะคะไม่กลัวการบาดเจ็บเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งในพื้นที่สุราษฎร์ธานียังมีอีกมากมายหลายๆด้านนะคะไว้โอกาสต่อไปค่ะเวลาเรากลับมาเจอกันใหม่กระเพราจะหยิบเรื่องราวเยาวชนคนเก่งในรูปแบบไหนในด้านไหนนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกอย่าลืมค่ะติดตามกันให้ได้เลยแต่ละสัปดาห์นะคะก็จะมีเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งแบบนี้มานำเสนอกันนะคะฝากติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นกันด้วยค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทุกวันเสาร์ค่ะสามารถรับฟังได้ผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายนะคะที่ท่านรับฟังอยู่กันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุหรือว่าจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะหรือจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage ของแต่ละสถานีได้เลยค่ะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังกันได้เลยค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเวลาของสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีหมดลงแล้วค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้ารักษาสุขภาพมีความสุขในวันหยุดกันทุกคนสวัสดีค่ะ
4: บอกข่าวเยาวรุ่น
5: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
6: แฮปปี้ทั้งครอบครัว

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและพิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงนัทพงศ์นำทัพผู้สมัครสกแหนรอบกทมชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายนัทพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครอสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของ

0: ายอีสต์มิดแลนด์แบรนด์เวย์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเส้นแพนครอสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
6: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้เสนอรายการแดนดินถิ่นใต้โดยอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันนี้กับรายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะมาติดตามเรื่องราวดีๆนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันค่ะทั้ง2ช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นช่วง M Cord South ร่วมใจทําเมืองใต้ให้น่าอยู่นะคะหรือจะเป็นช่วง M Cord Radio Go Green ค่ะวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับวันนี้รายการแดนดินถิ่นใต้ค่ะพบกันกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ค่ะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะคะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ก็อยู่กับดีเจกระเพรานะคะและน้องสายหมอกเช่นเคยค่ะมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะคะกับรายการแดนดินถิ่นใต้สัปดาห์นี้ค่ะในช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องราวของเจ้าของสวนมะพร้าวค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จุดเริ่มต้นนะมาจากการเป็นเกษตรกรปลูกมะพร้าวจำหน่ายด้วยความรักความชื่นชอบนะคะก็มีโอกาสได้นำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นในชุมชนเนี้ยค่ะมาแปลรูปสร้างมูลค่าเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะใครที่สนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะพร้าวค่ะเชื่อหรือไม่คะว่ามะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยสามารถนำมาแปลรูปได้หมดโดยไม่ต้องทิ้งเลยนะคะคุณผู้ฟังส่วนในช่วงของ M-Cord Radio Go Green ค่ะก็จะพาคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวนะคะการดำเนินงานเพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการโครงการต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะตลอดปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: M-Cord South ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: ในช่วงแรกนี้นะคะกับเอ็มคอร์ดเซาร่วมใจทำเมืองใต้ให้หน้าอยู่เจอกับกระเพาก่อนก็แล้วกันค่ะวันนี้กระเพาจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพูดคุยกันนะคะกับพี่ตู่ค่ะคุณสุภชาติศรีเทพเป็นรุ่นที่2นะคะของสวนลุงสงค่ะลุงสงนี่คือคุณพ่อของพี่ตู่ค่ะคุณผู้ฟังพี่ตู่ก็มารับช่วงต่อดูแลกิจการนะคะสวนมะพร้าวสวนลุงสงเนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะสวนลุงสงอยู่ที่ตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องราวความน่าสนใจของมะพร้าววันนี้จะเป็นยังไงไม่รอช้าดีกว่าค่ะเราไปพูดคุยกับพี่ตู่สุภชาติศรีเทพจากสวนลุงสงกันเลยค่ะพี่ตู่คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวนลุงสงเนี่ยเชื่อว่าชาวสุราษฎร์เนี่ยน่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะพี่ตู
1: ่ครับผม
0: ค่ะเพราะว่าอยู่กันมาเนิ่นนานแสนนานมากๆแล้วพี่ตู่เนี่ยเป็นทราบมาว่าเป็นลูกชายของลุงสงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่ตู่มาดูแลต่อจากลุงสงใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับก็คือถือว่าเป็นรุ่นที่สองครับที่มาต่อยอด
0: อ๋อเป็นรุ่นที่สองต่อมาจากคุณลุงสงนะคะได้เรียกว่าก็มาดูแลแล้วก็มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ค่ะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนลุงสงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของตำบลบางใบไม้คะเผื่อผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ไป
1: ครับส่วนลุงสงก็อยู่ห่างจากตัวเมืองครับประมาณ3กิโลเมตรนะครับทางเข้าก็ฝั่งตรงข้ามกับตลาดน้ำประชารัฐครับ
0: ให้พี่ตู่ไ

0: เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าสวนลุงสงเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเริ่มมาจากอะไรคะ
1: เดิมทีก็เป็นเกษตรกรนะลุงสงก็คือคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับทำเกษตรตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นครับ อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เข้ามานะครับก็สวนลุงสงก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวนะครับก็มีการพัฒนามีผู้นำชุมชนมารวมกลุ่มกันทำให้แบรนด์ของสวนลุงสงเนี่ยก็เกิดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆนะคะก็เพราะได้คุ้นชื่อกันมาแบบนานมากๆแล้วเพราะว่าสวนลุงสงเนี่ยนอกจากเรามีสินค้า OTOP SME เนี่ยจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้าไปแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแล้วตอนนี้เนี่ยทราบมาว่าที่สวนลุงสงเนี่ยยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเวลานักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเยือนสุราษฎร์หรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเวลาไปที่ในบางก็จะไปนั่งเรือไปที่อุโมงค์จากคลองร้อยสายของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีแบบพาแวะไปที่สวนลุงสงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพี่ตู่เป็นวิทยากรเองด้วยคะเนี่ย
1: ก็เป็นวิทยากรเองด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้านักเที่ยวเข้าไปก็ได้เจอก็ได้เรียนรู้ได้ดูวิธีกระบวนการต่างๆการทำสบู่ถ้าว่าต้องการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็มีให้เลือกนะมีการทำเกี่ยวกับขน
0: ม
1: ขนมก็ที่เกี่ยวกับมะพร้าวนะเป็นขนมพื้นถิ่นยกตัวอย่างเช่นขนมจากขนมบ้าบินขนมโคกิจกรรมเนี่ยก็สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงผู้สูงอายุได้เลย
0: ค่ะอ๋อนั่นหมายความว่าสามารถเลือกทำกิจกรรมเวิร์กช็อปได
1: ้
0: ค่ะในพื้นที่นะคะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ของสวนลุงสงเนี่ยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรงเรียนหรือว่าเป็นกลุ่มไหนหน่วยงานไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: ติดต่อแล้วก็จองนัดหมายเข้ามาล่วงหน้าได
0: ้ไม่ทราบว่ามีแบบอาหารพื้นถิ่นที่เป็นทำมาจากมะพร้าวเนี่ยมีให้ชิมไหมคะอยากไปชิมจังเลย
1: จริงๆถ้าว่ามีเวลาในการศึกษาดูงานนะคร
0: ับ
1: มีพักทานอาหารกลางวันสามารถบุ๊กจองว่าต้องการทานอาหารที่นี่เราก็มีบริการครับม
0: ี
1: เป็นอาหารพื้นถิ่นใช้เมนูที่เกี่ยวกับมะพร้าวยกตัวอย่างเช่นเมนูแกงปักใต้บ้านเราที่มีส่วนผสมของกะทิแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวหมิงมะพร้าวที่หาทานยาก
0: โอ้อร่อยเลยค่ะโดยเฉพาะแกงกับไก่บ้านนะคะ
1: มีกาแฟมีเครื่องดื่
0: ม
1: มีน้ำมะพร้าวสดๆน
0: ะ
1: ก็มีบริการ
0: โอ้น่าสนใจมากๆเลยเปิดบริการทุกวันหรือเปล่าคะ
1: เปิดทุกวันครับ
0: เปิดทุกวันเลยพอมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์พร้าวไทยใช่ไหมคะพี่ตู่
1: ใช่ครับ
0: ค่ะที่มาของชื่อนี้มายังไงคะเนี่ย
1: คนใต้นะครับเรียกสั้นๆมะพร้าวว่าพร้าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อยากจะสื่อถึงความเป็นปักใต้บ้านเรานะครับแล้วก็ความเป็นไทยเนี่ยก็มะพร้าวไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นมะพร้าวที่ดีที่สุดโดยเฉพาะมะพร้าวในบาง
0: ค่ะ
1: บ้านเราเนี่ยถือว่าอันดับหนึ่งนะ
0: ใช่ค่ะค่ะบอกจุดเด่นหน่อยได้ไหมคะว่ามะพร้าวในบางเนี่ยมันมีความโดดเด่นกว่ามะพร้าวที่อื่นยังไง
1: ของเรามีความเป็นสองน้ำหรือว่าสาม
0: สองน้ำ
1: หรือว่าสามน้ำก็ว่าได้นะก็คือความเรามีต้นน้ำใช่ไหมครับจากเทือกเขาหลวงนครศรีธรรมราชไหลลงมาผ่านแม่น้ำตาปีนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปออกปากอ่าวบ้านดอนนะก็มาแวะทิ้งดินตะกอนตรงนี้ก่อนในบางเนี่ยครับก็จะสะสมแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะมะพร้าวเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากๆเลยนะพืชอื่นๆโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนก็จะมีแตงโมนะแตงโมทุ่งอ่าว
0: แตงโมทุ่งอ่าว
1: ใช่ไหมครับ
0: ขึ้นชื่อเรื่องของความหวานนะคะ
1: ถ้าพูดถึงคำว่าสองน้ำเนี่ยมันก็จะกลมๆมะพร้าวก็จะหวานแล้วก็ถ้าเป็นความเป็นมะพร้าวกะทิพอมันก็จะเข้มข้นนะกลมๆนะ
0: ห
1: นึ่งเอกลักษณ์ก็คือ1ผลดกนะครับมะพร้าวในบางเนี่ยผลดกนะ2ก็คือเนื้อหนานะ3แล้วก็มีความหอม นะสีมีความมันเป็นเอกลักษณ์เลย
0: นี่ก็คือจุดเด่นของมะพร้าวในบางนะคะที่มีความขึ้นชื่อแล้วก็มีปริมาณเยอะมาก
1: ด้วยความที่ลุงสงเนี่ยหรือว่าคุณพ่อเนี่ยมีความรักและก็ผูกพัน

0: มะพร้าวท่านก็จะมีการใส่ใจในการปลูกดูแลต้นไหนที่อายุเยอะๆเนี่ยก็มีการปลูกทดแทนต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ปลูกทดแทนเกิดขึ้น
1: ค่ะก็จะมีการปลูกทดแทนแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เรียกว่ามีมะพร้าวให้ทานได้ทั้งปีนอกจากมะพร้าวแล้วเนี่ย70ไร่ของสวนลุงสงเนี่ยมีพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นแซมบ้างไหมคะ
0: ก็จะมีกล้วยครับกล้วยนางวา
1: อ๋อกล้วยในบางก็อร่อยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ขึ้นชื่อว่าแบบไร้เมล็ดแล้วก็มันมีความแบบไส้เหลือง
0: ค่
1: ะอร่อยนะคะมีกล้วยนะคะมีมะพร้าวมีกล้วยมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: มันก็จะมีมะพร้าวนกขุม
1: เป็นยังไงคะมะพร้าวนกขุม
0: จริงๆเป็นมะพร้าวสายพันธุ์พื้นถิ่นอีกอย่างนึงนะมะพร้าวน้ำหอมก็เด่นอีกตัวหนึ่งแต่ว่านกคุ้มเนี่ยชูความเป็นพื้นถิ่นอีกอันที่เป็นลูกเล็กที่เหมาะสำหรับการทานน้ำทานเนื้ออ่อนๆ
1: ที่เขาเอามาทำเป็นพวกมะพร้าวเผาอย่างนี้ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อมะพร้าวนกคุ้มอร่อยค่ะอร่อยมากนั้นเรามาเข้าถึงเรื่องของแบรนด์สินค้าของเรากันบ้างดีกว่านะคะพี่ตู่ขา
0: ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการแปรรูปนะแปรรูปส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มมันเองค่ะคุณฟางคุณผู้ชมค่ะในส่วนของการแปรรูปเนี่ยที่สวนลุงสงเนี่ยเราไม่ได้มีแต่น้ำมันมะพร้าวนะคะจริงๆแล้วเราจะคุ้นชื่อกับคำว่าน้ำมันมะพร้าวซะส่วนใหญ่คือคนนัดอ่อยเนี่ยเป็นพวกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแต่ตอนนี้มันมีความล้ำไปมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเราเอามาทำเป็นเครื่องสำอางมาเป็นของใช้นะคะมาแปรรูปให้มันเกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้นทำเป็นโรงงานเลยไหมคะ
0: เป็นโรงงานผลิตเลยครับ
1: โรงงานก็คืออยู่ในบางเลย
0: ที่ในบางเลยครับ
1: อ๋ออยู่ในบางเลยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยสามารถทานได้ใช่ไหมคะ
0: ทานได้ครับ
1: ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เขาก็มีโอกาสคุยกับพี่ตู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาในห้องส่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ย
0: คุณสมบัติเด่นๆเลยก็คือเขาเป็นไขมันดีครับเป็น HDL
1: ค่ะ
0: พอรับประทานไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้พลังงาน
1: ค่ะ
0: แบบสะอาดทันด่วนนะมีการเขาเรียกว่าดีท็อกซ์ลำไส
1: ้
0: เข้าไปสู่ระบบไหลเวียนต่างๆโลหิตเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไหลเวียนโลหิตดีนะไม่อุดตันน
1: ะ
0: ทำให้เลือดนะโดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าภาวะเสี่ยงต
1: ่
0: อการสโตรกอย่างเงี้ยแนะนำให้ทานเลยครับ
1: โดยเฉพาะหน้าร้อนนี้นะคะ
0: พอจะทำให้เขาเรียกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันนุ่มมันนิ่มไม่เปราะ
1: ค่ะหรือว่าใครที่ทำงานเหนื่อยยิ่งเฉพาะแบบแดดจัดๆแบบนี้เนี่ยสภาพร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี้ก็สามารถทานได้ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ดีมากเลยครับโดยเฉพาะตอนเช้า
1: ค่ะ
0: แนะนำเป็นตอนเช้าน
1: ะทานตอนเช้า
0: ตื่นขึ้นมาเราทานกึ๊บ1ช้อนโต๊ะนะหรือว่าจะผสมกับกาแฟดำก็จะ
1: โอ้ใส่กาแฟดำค่ะก็คือแนะนำเป็นตอนเช้าจะดีที่สุด
0: ดีที่สุดใช่ไหมคะถ้ากับวันนั้นเนี่ยเราจะมีพลังงานใช
1: ้ที่ไม่แนะนำให้ทานตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเพราะพี่ตู่บอกเอาไว้ว่ามันจะให้พลังงานเดี๋ยวทำให้หลายคนคึกคักนอนไม่หลับได้กลางคืนใช่ไหมคะพี่ตู่
0: ใช่คร
1: ับ ก็เลยได้ทำให้เป็นตอนเช้าเนี่ยพอทานเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปทำงานนู่นนี่นั่นก็ทำให้เรามีพลังงานเยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมอื่นแต่อย่างใดมีเป็นมะพร้าว 100% เลยสกัดเย็น
0: 100% จริงๆเรามีตัวนี้เป็นสกัดเย็นนะแล้วก็มีสกัดร้อน
1: มีสกัดร้อนด้วยสกัดร้อนนี่ไว้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
0: ทำกับข้าวทำน้ำมันสลัดหรือว่าจะไปผสมเป็นเมนูขนมต่างๆ
1: ค่ะนั่นคือสกัดเย็นสกัดร้อนนะคะส่วนสกัดเย็นก็สามารถทานได้ตามที่พี่ตู่แนะนำไปนะคะอันนี้คือเป็นหนึ่งในอาหารยังมีการนำพวกเนื้อมะพร้าวเนี่ยมาทำเป็นขนมกรุบกรอบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มีขนมอะไรบ้างคะพี
0: ่เป็นมะพร้าวอบกรอบนะเป็นคุกกี้
1: อ๋อเป็นคุกกี้
0: หรือจะเป็นพวกเกล็ดมะพร้าวนะเป็นแป้งมะพร้าว
1: ค่ะแต่เสียดายวันนี้ไม่มีตัวอย่างของขนมค่ะอันนี้ก็คือมีส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศเหมือนกัน
0: มีออฟไลน์แล้วก็ออนไลน
1: ์อ๋อมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นี่คือเรื่องของอาหารนะคะอ่ะเครื่องสำอางบ้างค่ะพี่ตู่วันนี้พี่ตู่เอามาโชว์ในรายการด้วยเครื่องสำอางมีอะไรบ้างคะ
0: มีตั้งแต่เส้นผมจนลดไปเท้าเลยครับ
1: โอ้ดีจังเลยขึ้นชื่อว่าผมนุ่มสลวยเนี่ยต้องใช้น้ำมันมะพร้าวเลยใช่ไหมคะพี่ตู่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พร้าวไทยเนี่ยเครื่องสำอางมีตัวไหนบ้างคะ
0: มีแชมพูมีครีมนวดคร
1: ี
0: มมีหมักผมแล้วก็มีเซรั่มผมเกี่ยวกับผิวก็มีพวกโลชั่นโลชั่นทาผิว
1: โลชั่นทาผิว
0: มีแฮนด์ครีม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี
1: หมายถึงว่าทามือ
0: ทามือทาผิว
1: ทาผิว
0: น้ำมันมะพร้าวพอลงสู่ผิวเนี่ยก็จะซึมเข้าสู่ผิวทำให้นุ่มชุ่มชื่น
1: ใช่ก็เพราะเคยมีโอกาสได้ใช้ค่ะโลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวค่ะแล้วมันมีกลิ่นหอมเบาๆของมะพร้าวด้วยนะคะพี่ตู่มันจะแบบรู้สึกแบบผ่อนคลายอะค่ะมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วพอทาปุ๊บเนี่ยผิวนุ่มจริงๆค่ะนี่คือเรื่องของเครื่องสำอางหมดแล้วยังคะ
0: ตอนนี้เราเน้นเรื่องของผิวหน้า
1: ผิวหน้า
0: ก็จะมีพวกคลีนซิ่งนะมีตัวบำรุงนะแล้วก็มีตัวเซรั่มหน้า
1: ค่ะตัวเซรั่มหน้ามีสบู่ล้างหน้าด้วยใช่ไหมคะ
0: สบู่ล้างหน้า
1: สบู่ล้างหน้าด้วยอยากทราบจังเลยว่าคุณสมบัติของมะพร้าวที่มาบำรุงผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยเรื่องอะไรคะ
0: ช่วยเรื่องของแต่งตึงนะแล้วก
1: ็ทำให้ผิวแต่งตึง
0: ยกกระชับแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใส
1: ค่ะ
0: และดูอ่อนกว่าวัย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามะพร้าวไทยของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะพี
0: ่ยิ่งใช้เป็นปัจจุบันทุกวันเนี่ยก่อนนอนหลังจากที่เราอาบน้ำเคลียร์ผิวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ลงได้ทั้งตัวเลยนะครับโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยหรือว่าลำคอเนี่ยก็สามารถลูบยกกระชับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกตัวนึงก็คือกัวซาที่เอามาไอ้ยกกระชับผิวหน้าทำให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยซึมเข้าสู่ผิวดียิ่งขึ้น
1: อ๋อมันเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องนวดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนวดยกกระชับหน้าแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทาแล้วก็ใช้กัวซาในการช่วยยกกระชับหน้าโอ้โหดีจังเลยแบบนี้ไม่ต้องไปโบท็อกเลยการใช้น้ำมันมะพร้าวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากมะพร้าวเท่านั้นเองนะคะมาดูกันที่ของใช้บ้างค่ะพี่ตู่กระเพราแอบเห็นมันเป็นเหมือนกับเอากะลามะพร้าวมาทำเป็นขวดปั๊มใส่พวกเครื่องสำอางอะค่ะพี
0: ่
1: เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูได้เลยนะคะนี่อันนี้คือใช้กะลามะพร้าวทั้งลูกเลยไหมคะ
0: ทั้งลูกเลย
1: ทั้งลูกเลยแล้วเอามาทำยังไงต่อคะกว่าจะได้มาเป็นแบบนี
0: ้ต้องมาตัดแต่งนะครับแล้วก็เอาตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยใส่ลงไปในตัวกะลา
1: ค่ะ
0: ก็เหมาะสำหรับโรงแรมหรือว่าสปาที่จะต้องการแบบว่าดูแบบธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ครับก็สามารถไปประยุกต์เอาใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปได้
1: แล้วก็ยังมีเทียนหอมเมื่อสักครู่นี้กระเพราได้มีโอกาสดมกลิ่นแล้วมันหอมมากๆเลยค่ะนะคะหอมมากๆเลยให้พูดถึงเทียนหอมนิดนึงค่ะ
0: เทียนหอมนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นความที่ชอบกลิ่นนะชอบกลิ่นแล้วก็มีการเบลนกลิ่นขึ้นมาเฉพาะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีการทดลองทดสอบปรากฏว่ากลิ่นเราได้กลิ่นเฉพาะที่เป็นกลิ่นของพร้าวไทยเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ออกสู่ตลาดแล้วก็วางจำหน่ายนะตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ในเซ็นทรัลอยู่ในท็อปด้วย
1: โอ้โหขึ้นทางเรียบร้อยนะคะนอกจากเป็นกลิ่นของมะพร้าวแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำหอมตัวน้ำหอมด้วยไหมคะ
0: น้ำหอม
1: อ๋อมีน่าละคือมันแบบมันมีกลิ่นความหอมของน้ำหอมด้วยแต่ก็คือกลิ่นของมะพร้าวก็ยังโดดเด่นอยู
0: ่ยังเด่นดูคือเราออกแบบให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายรู้สึกว่าเหนื่อยจากงานมีความเครียดกลับมาแล้วก็อยากจะผ่อนคลายตอนนี้ก็สามารถอาจจะไม่ต้องจุดก็ได
1: ้
0: ถ้าเป็นห้องหรือว่าในรถในนี้ก็สามารถ
1: เอาไปตั้งใต
0: ้ได
1: ้ค่ะคือเทียนหอมที่มีตัวกะลามะพร้าวนะคะเป็นฐานนะแล้วก็มีตัวเทียนหอมที่มีสกัดมาจาก กลิ่นของมะพร้าวแล้วก็น้ำหอมมีไส้เทียนค่ะคุณฟังอันนี้น่าสนใจมากชอบมากเมื่อกี้น้องสายหมอกก็บอกว่าหอมมากๆเลยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่มาจากฝีมือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ได้ผลิตสินค้าดีๆแบบนี้จากวัตถุดิบในท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะออกไปสู่ระดับนานาชาติได้ระดับประเทศได้เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้า SME ของใช้นอกจาก2อย่างที่นำมาโชว์ในวันนี้ยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
0: ประเภทดูแลเท้านะเรื่องของการนวด
1: ที่นวดเท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: นวดกดจุดเนี่ยเป็นทางเดิน
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบรองส่วนหลัง
1: ค่ะ
0: ก็จะเรื่องของสุขภาพตอนนี้เราทำเรื่องของท่องเที่ยวสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
1: ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยจะเน้นย้ำตัวสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพซะส่วนใหญ
0: ่
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะถ้าว่าคุณผู้ฟังที่มีความชื่นชอบแล้วก็สนใจเรื่องของมะพร้าวก็จะรู้คุณสมบัติของมันดีอยู่แล้วค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านนะคะไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์พร้าวไทยเนี่ยเรามีเครื่องหมายการันตีอะไรบ้างคะ
0: เราเป็นสินค้าที่มาจากมะพร้าวอินทรีย์น
1: ะ
0: แล้วก็เป็นในเรื่องของโรงงานผลิตอาหารนะเราก็มีมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกมพช.เงี้ยเราก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะ
1: ค่ะก็คือได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
0: ครับผม
1: ค่ะนะคะให้คุณผู้ฟังได้มั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานนะคะอาหารเครื่องสำอางการใช้นะคะหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆนะคะเราก็มีมาตรฐานนะคะรับรองคุณภาพค่ะให้คุณผู้ฟังมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของเราได้เลยนะคะ อยากจะสอบถามในช่วงท้ายนี้ค่ะพี่ตู่คะในเมื่อสวนลุงสงเรามีโรงงานนั่นหมายความว่าจะต้องมีลูกน้องนะคะลูกน้องเยอะไหมคะตอนนี
0: ้ก็ถือว่าพอประมาณครับไม่เยอะนะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็มีนักศึกษาฝึกงานด้วยนะครับ มีจากน้องๆจากราชภัฏจากวิทยาลัยตาปีจากอาชีวะ
1: ครับ
0: ก็อาจารย์ก็จะหมุนเวียนส่งนักศึกษามาเรียนรู้มาฝึกงาน
1: อ๋อดีจังเลยค่ะก็คือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาฝึกงานที่นี่ด้วยนะคะแล้วอย่างนี้มีคนในชุมชนตำบลบางใบไม้เองหรือว่าละแวกใกล้เคียงเนี่ยมีโอกาสเข้ามาได้ทำงานที่โรงงานแห่งนี้บ้างไหมคะ
0: ก็มีโอกาสนะนักศึกษาหรือว่าคนจบใหม่เนี่ยเขาสามารถมาทำงานที่นี่นะก
1: ็
0: หมุนเวียนบางคันคนก็ระหว่างที่จะแบบว่ารองงานก็มาทดลองทำงานนะด้วยความที่ว่าเราอยู่กับชุมชนเนี่ยเราก็รับคนในชุมชนก่อนนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เราก็เปิดโอกาสคนทั่วไปนะครับเรามีคาเฟ่ด้วย
1: แล้วก็มีคาเฟ่ด้วย
0: ก็ได้เรียนรู้นะเรื่องของกระบวนการผลิตนะได้ผลิตอาหารเครื่องสำอางมีการรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะค่ะคาเฟ่ที่ว่านี่อยู่ในสวนลุงสงเลยเหรอคะ
0: อยู่ในสวนลุงสงเลย
1: ชื่อคาเฟ่อะไรคะ
0: พร้าวไทยคาเฟ่ครับ
1: พร้าวไทยคาเฟ่นั่นหมายความว่าจะต้องมีเครื่องดื่มหรือว่าขนมอะไรที่ทำมาจากมะพร้าวจำหน่ายแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: โอ้เปิดทุกวันไหมคะ
0: อันนี้ปิดวันจันทร์นะครับ
1: ปิดทุกวันจันทร์ในส่วนของคาเฟ่แต่ถ้าส่วนลุงสงก็คือเปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวัน
1: งั้นก็ขออนุญาตสอบถามต่อเนื่องเลยนะคะว่านอกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่มันมีความโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของแพ็กเกจเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างมูลค่านะคะที่จะทำให้แบรนด์สินค้าของเราเนี่ยติดตลาดแล้วก็เป็นที่น่าสนใจสามารถซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เนี่ยค่ะอยากจะสอบถามพี่ตู่ว่าแพ็กเกจเนี่ยเราออกแบบเองทั้งหมดเลยไหมคะ
0: ก็จะมีหน่วยงานนะครับมีทีมนักออกแบบนะมาช่วยดูแลนะครับก็บางอันก็ผ่านโครงการครับผ่านเวทีประกวดนะครับก็ส่วนลุงสงก็เดินสายประกวดล่าเวที
1: โอ้โห ทั้งหมดนี้นะคะถือว่าเป็นฝีมือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นฝีมือของคนไทยเองค่ะคุณผู้ฟังในการสร้างมูลค่าในท้องถิ่นในชุมชนที่เราอยู่นะคะให้มันมีมูลค่าแล้วก็เงินรายได้ก็จะกลับมาหมุนเวียนสู่ท้องถิ่นนะคะให้พี่ตู่ได้พูดถึงตัวโปรดักต์นี้สักนิดนึงค่ะว่าจากที่เราเริ่มต้นมาจากการจำหน่ายลูกมะพร้าวจนมามีสินค้าในมือเยอะแยะมากมายมีแบรนด์สินค้าที่จำหน่ายในห้างที่มีชื่อเสียงห้างใหญ่ๆส่งขายทั่วประเทศเนี่ยค่ะมีความภาคภูมิใจกับแบรนด์สินค้าของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันตอบโจทย์ยังไงบ้างแล้วก็มันสร้างมูลค่าอะไรให้กับเราบ้าง
0: ก็เป็นความภูมิใจนะครับจากที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะแล้วก็มายกระดับมาเพิ่มมูลค่านะมะพร้าว1ลูกเนี่ยเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเป้าหมายของเราคือมะพร้าว1ลูกเนี่ยเราจะไม่ทิ้งเลยน
1: ะ
0: หมายถึงว่า
1: ทุกอย่างของมะพร้าวเอามาแปรรูปได้หมด
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเข้าคอนเซปต์รักโลกนะครับแล้วก็ BCG นะครับแล้วก็ชุมชนก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่สวนหลงสงมาเที่ยวที่ตลาดน้ำก็มีความเชื่อมโยงกันก็มีรายได้แบ่งสรรเขาเรียกว่าช่วยกันรองรับ
1: รายได
0: ้รองรับนักท่องเที่ยวเรื่องของการนั่งเรือชมบรรยากาศก็มีรายได้มีการชมลิงเก็บมะพร้าวอย่างเงี้ย
1: ค่ะค่ะก็ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็มันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยรายได้มันก็กระจายไปยังส่วนต่างๆในชุมชนนะคะพี่ตู่ค่ะได้ว่าพี่น้องในพื้นที่เนี่ยค่ะก็จะมีรายได้ที่กระจายในเรื่องของการขับเรือพาชมหิ่งห้อยพาชมอุโมงค์จากคลองร้อยสายอ่ะชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการที่พานักท่องเที่ยวนะคะไปชมบรรยากาศต่างๆความสวยงามของแม่น้ำตาปีบ้านเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าขายในพื้นที่ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ก็จะคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นมาจากเกษตรกรในชุมชนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดสินค้าที่เรามีเนี่ยค่ะให้มันเกิดมูลค่านะคะมากยิ่งขึ้นนะรายได้ก็จะย้อนกลับเข้ามาสู่ชุมชนของเรานะคะสวนลุงสงค่ะตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์พร้าวไทยค่ะนะคะที่ตอนนี้ต่อยอดไปได้โอ้เยอะมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาแนะนำสิ่งดีมาบอกต่อสิ่งดีๆนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณพี่ตู่มากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับเรื่องราวที่กะเพรานำมานำเสนอวันนี้ถูกใจคนชอบมะพร้าวเลยใช่ไหมคะกะเพราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบมะพร้าวค่ะนะทานน้ำก็อร่อยค่ะเนื้อก็อร่อยนะคะแถมผลิตภัณฑ์ดีๆจากมะพร้าวก็น่าสนใจมากๆเลยพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาเจอกับน้องสายหมอกค่ะน้องสายหมอกจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวนะคะในเรื่องของการวางแผนการประชุมโครงการต่างๆค่ะที่ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อมาดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะตลอดปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาเจอกับน้องสายหมอกในช่วงของ M-Cord Radio Go Green ค่ะ
2: M-Cord Sound ร่วมใจทำเมืองใต้ให้น่าอยู่

0: MCOT Radio Go Green
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะคะช่วง MCOT Radio Go Green ช่วงนี้ค่ะดีเจสายหมอกนะคะก็มีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการติดตามความคืบหน้าการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห่วงปี2569ในแต่ละหน่วยงานนะคะก็มีแนวทางการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนกันค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะคุณผู้ฟังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะทั้งผืนป่าต้นน้ำแหล่งน้ำจืดแม่น้ำลำคลองรวมไปถึงทะเลหมู่เกาะที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งรวมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นแหล่งรายได้หลักของประชาชนในพื้นที่เลยค่ะทรัพยากรเหล่านี้นะคะไม่เพียงสร้างความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจวิถีชีวิตและความมั่นคงทางอาหารของคนในจังหวัดด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวการกัดเซาะของชายฝั่งภัยแล้งน้ำท่วมรวมถึงมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นเป็นระยะค่ะและวันนี้นะคะสายหมอจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่ามีการจัดการมีแนวทางในการฟื้นฟูในการอนุรักษ์ทรัพยากรแบบยั่งยืนอย่างไรบ้างมาฝากคุณผู้ฟังทุกคนกันในรายการในช่วงของ MCOT Radio Go Green ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดครั้งที่1ทับ2569เมื่อเดือนมกราคม2569เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างเป็นระบบครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งและหมู่เกาะสำคัญในอ่าวไทยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีแนวชายฝั่งยาวและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์ทะเลการเฝ้าระวังและป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายตลอดจนการเตรียมประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลในบางพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจแนวปะการังและสัตว์ทะเลหายากอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือการพิจารณากำหนดพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลเช่นโลมารวมถึงการฟื้นฟูแนวปะการังในเขตท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาตินอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานในปี2569คือการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำลดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่งและยกระดับการจัดการทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนการประชุมในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไปอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะคุณผู้ฟังจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของเกาะสมุยและเกาะพะงันถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทะเลเนี่ยขึ้นชื่อระดับโลกเลยนะคะเต็มไปด้วยความงดงามของชายหาดที่มีสีขาวน้ำทะเลใสและแนวปะการังอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งแนวปะการังเนี่ยก็เปรียบเสมือนป่าฝนแห่งท้องทะเลเป็นบ้านของสัตว์น้ำหลากหลายชนิด และเป็นเกาะธรรมชาติช่วยลดแรงคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาปะการังถูกทำลายเนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้ระบบนิเวศเสียหายนะคะคุณผู้ฟังแต่ยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและวิถีของชุมชนท้องถิ่นโดยตรงอีกด้วยค่ะและปัญหาที่เราเห็นได้ชัดในตอนนี้นะคะก็คือการทิ้งขยะลงทะเลการเหยียบหรือสัมผัสปะการังโดยไม่ตั้งใจน้ำเสียจากกิจกรรมบนฝั่งการทำประมงที่ผิดกฎหมายสิ่งเล็กๆเหล่านี้นะคะที่สะสมจนกลายเป็นผลกระทบใหญ่ทำให้ปะการังฟอกขาวและเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องเราทุกคนสามารถช่วยทะเลได้นะคะช่วยการรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันได้โดยไม่ทิ้งขยะลงทะเลหรือชายหาดใช้ครีมกันแดดที่เป็นมิตรต่อปะการังไม่เหยียบไม่จับไม่หักปะการังสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และร่วมกิจกรรมเก็บขยะบนชายหาดและปลูกปะการังค่ะวิธีเหล่านี้นะคะก็สามารถทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเราแบบยั่งยืนได้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะทะเลไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวทะเลคือทรัพยากรของลูกหลานในอนาคตการอนุรักษ์วันนี้คือการรักษาความงดงามของเกาะสมุยและเกาะพะงันให้คงอยู่ตลอดไปมาร่วมกันเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันดูแลชายฝั่งทะเลและแนวปะการังของสุราษฎร์ธานีเพื่อทะเลสวยงามและยั่งยืนตลอดไปกันนะคะตรงนี้ใส่จิงเกิลคั่นให้ด้วยนะคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเราพูดถึงเรื่องของทะเลทรัพยากรแนวชายฝั่งกันไปแล้ววันนี้ค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีทรัพยากรประมงน้ำจืดมาฝากคุณผู้ฟัง

กันเหมือนกันค่ะบางคนบอกว่าน้ำจืดเนี่ยก็เป็นแหล่งน้ำทรัพยากรที่สำคัญเหมือนกันนะคะแน่นอนเลยค่ะเราเนี่ยต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะทั้งทรัพยากรของน้ำแล้วก็สัตว์น้ำกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง

ที่ล่าสุดที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างเป็นรูปธรรมที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 83,990 ตัวเป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชนลดค่าครองชีพเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569เวลา 10:00 นที่อ่างเก็บน้ำบ้านสวยสีหมู่ที่6ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนสร้างรายได้และลดค่าครองชีพของประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม 83,990 ตัวอาทิปลานิลปลาบ้าปลาตะเพียนปลายี่สกเทศปลาเกล็ดนิลปลากดเหลืองปลาดุกอุยปลาชะโอนและปลาบึกลงในอ่างเก็บน้ำบ้านสวยสีและอ่างเก็บน้ำทุ่งปักขอหมู่ที่1ตำบลทรัพย์ทวีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการแหล่งน้ำตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวยสีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงน้ำจืดส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทรัพยากรประมงน้ำจืดเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะคุณผู้ฟังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาย่อมเยาให้กับชุมชนได้นะคะและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านได้อีกด้วยค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศลุ่มน้ำเช่นแม่น้ำลำคลองหนองบึงนะคะสะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่น่ากังวล นะคะตอนนี้เลยเนี่ยก็คือการจับสัตว์น้ำเกินขนาดและเกินฤดูการใช้เครื่องมือผิดกฎหมายเช่นพวกช็อตไฟฟ้าต่างๆหรือว่าวางยาสัตว์น้ำนะคะซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆมลพิษต่างๆนะคะเช่นมลพิษจากสารเคมีทางการเกษตรมลพิษทางโรงงานบ้างนะคะที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้แหล่งน้ำลดลงด้วยค่ะคุณผู้ฟังและแนวทางปฏิบัติการง่ายๆเลยนะคะที่เราทุกคนเนี่ยสามารถอนุรักษ์และก็ควรผลักดันเนี่ยก็คือกำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในชุมชนปล่อยพันธุ์ปลาในช่วงเวลาที่เหมาะส่งเสริมกติกาชุมชนเรื่องดูปิดทำการประมงรณรงค์การใช้เครื่องมือทำประมงที่ถูกกฎหมายฟื้นฟูแหล่งน้ำขุดลอกคูคลองปลูกพืชริมตลิ่งแนวทางเหล่านี้นะคะก็สามารถช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้อยู่กับเราได้แบบยั่งยืนค่ะและบทบาทของชุมชนนะคะเราทุกคนค่ะต้องช่วยกันและก็ช่วยกันร่วมมือนะคะในการตั้งกลุ่มเฝ้าระวังทรัพยากรน้ำสร้างกฎระเบียบชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ป่าในวันสำคัญและสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นนะคะเป็นการปลูกฝังและก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดให้อยู่กับเราให้มีทรัพยากรดีๆอยู่กับชุมชนไปนานๆแบบยั่งยืนค่ะทรัพยากรประมงน้ำจืดไม่ใช่เพียงแหล่งอาหารเท่านั้นนะคะแต่คือชีวิตของชุมชนหากเราช่วยกันดูแลวันนี้เราจะมีความมั่นคงทางอาหารไปถึงลูกหลานของเราในวันข้างหน้าค่ะใส่จิงเกิลคันให้ด้วยนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะคุณผู้ฟังมีการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะทรัพยากรที่อยู่บนพื้นดินพื้นบกนะคะเราก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลในหลายพื้นที่ที่จะต้องเผชิญทั้งปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนและภัยแล้งในฤดูแล้งนะคะการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นระบบจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกจังหวัดเนี่ยให้ความสำคัญล่าสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้เดินหน้าศึกษาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่สำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจด้านน้ำให้กับประชาชนอย่างยั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2569ค่ะตามประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มีการเผยแพร่ในเดือนของมกราคม2569จังหวัดได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอ
ภอชยาเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในพื้นที่อำเภอชยา

ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งปัญหาน้ำท่ามกลางฤดูฝนปัญหาภัยแล้งที่อยู่ในช่วงฤดูแล้งรวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางการเกษตรและชุมชนการศึกษาความเหมาะสมครั้งนี้นะคะจึงมีจุดมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลสภาพพื้นที่ระบบลำน้ำเดิมแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานด้วยการระบายน้ำเพื่อประเมินแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานครั้งนี้นะคะจังหวัดได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหน่วยงานท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงแนวทางดังกล่าวช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการในอนาคตด้านเนื้อหาการศึกษาครอบคลุมการปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นคลองหนองบึงและพื้นที่ชุ่มน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บและระบายน้ำรวมถึงการวิเคราะห์ผลการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังมีการพิจารณามาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำและแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดในระดับครัวเรือนและภาคการเกษตรผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่การลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้งการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานและการฟื้นฟูระบบนิเวศท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวโดยสรุปนะคะโครงการในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในอำเภอชัยยาถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังน้ำเนี่ยคือความมั่นคงของชีวิตและชุมชนเลยค่ะในช่วงหน้าแล้งนะคะก็มีปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยก็แห้งขอดมากขึ้นนะคะหากไม่มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไม่มีการกักเก็บน้ำที่ใช้ได้อย่างเหมาะสมเนี่ยจะส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และระบบนิเวศของสัตว์น้ำเนี่ยแย่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นการกักเก็บน้ำเนี่ยเช่นอ่างเก็บน้ำฝ่ายชะลอน้ำหรือว่าการทำสระในชุมชนเนี่ยช่วยให้มีน้ำสำรองได้ใช้ตลอดฤดูแล้งลดความเสี่ยงของการขาดแคลนน้ำได้ด้วยนะคะแหล่งน้ำที่มีการกักเก็บอย่างเหมาะสมจะช่วยรักษาระดับในแม่น้ำคลองหนองบึงได้นะคะป้องกันการตายของสัตว์น้ำรักษาความชุ่มชื้นของป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำลดปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่และถ้าเรามีระบบการกักเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งที่ดีแบบนี้ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ด้วยค่ะช่วงหน้าแล้งที่รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงรายได้ชุมชนก็หายไปการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าเนี่ยก็คือการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะคะและสร้างความมั่นคงทางอาหารได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะการอนุรักษ์น้ำเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนเช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดการทำฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำการขุดลอกคูคลองให้สะอาดไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแหล่งแม่น้ำนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ซับน้ำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้ำทุกหยดมีคุณค่าวันนี้เราอ่านไปเห็นความสำคัญแต่เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำที่เราช่วยกันกักเก็บไว้จะกลายเป็นความหวังของทั้งชุมชนทรัพยากรธรรมชาตินะคะสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังยิ่งเราช่วยกันรักษาไว้เท่าไหร่นะคะก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะอยู่กับเราแบบยั่งยืนค่ะพูดถึงทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้ให้อยู่กับเรานานๆแต่พวกฝุ่นต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันทำลายตัวเราในช่วงแบบนี้นะคะยิ่งเป็นฝุ่น 2.5 หรือว่าเป็นฝุ่นที่ลอยอยู่ตามอากาศเนี่ยก็ทำลายร่างกายทำลายจิตใจของเราทุกคนได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังและฝุ่นเหล่านี้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเรานั่นเองค่ะที่เราเนี่ยไม่รักษาทรัพยากรเอาไว้ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก

0: ไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กมากนะคะจนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือดได้ค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งหรือว่าอากาศแห้งลมสงบและเกิดการเผาในที่โล่งทำให้ค่าฝุ่นเนี่ยสะสมสูงขึ้นนะคะและช่วงหน้าร้อนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำคัญมากๆเลยนะคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยติดขัดได้นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรงเลยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะเช่นการไอการจามแสบจมูกระคายเคืองหายใจไม่ออกนะคะมีผลกระทบต่อระบบหายใจของเรามากๆเลยและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคทางเดินหายใจในระยะยาวอีกด้วยนะคะสาเหตุหลักๆเลยค่ะในช่วงหน้าแล้งก็คือการเผาไร่เผาขยะเผาวัชพืชนะคะควันจากยานพาหนะโรงงานอุตสาหกรรมสภาพอากาศที่ปิดนะคะทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่กระจายตัวนี่คือสาเหตุหลักๆในการเกิดฝุ่น PM 2.5 ค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าฝุ่น PM 2.5 ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปว่าฝุ่นเนี่ยมันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่านะคะเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะและก็ส่งผลกระทบกับเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายสุขภาพของเราย่ำแย่ลงเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีการติดตามและก็เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังตามมอบหมายของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณห้องตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมรับทราบแผนเผชิญไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2569โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนการควบคุมและการลดการเผาในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่าการลดมลพิษในเขตเมืองตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีประเทศไทยมักประสบกับปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่โดยมีสาเหตุจากทั้งปัจจัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์เช่นการคมนาคมขนส่งการเผาในที่โล่งไฟป่ากระบวนการอุตสาหกรรมการก่อสร้างรวมถึงหมอกควันข้ามแดนประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาและลักษณะภูมิประเทศบางพื้นที่ที่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองโดยเฉพาะช่วงลมสงบทำให้การระบายอากาศไม่ดีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่าระดับต่ำโดยมีพื้นที่สูงประมาณ 7,112 ไร่เสี่ยงปานกลาง 2,456 ไร่และเสี่ยงต่ำประมาณ 2,286,537 ไร่อย่างไรก็ตามนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องมือและแผนปฏิบัติการเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างรวดเร็วและลดผลกระทบให้มากที่สุดเราทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการช่วยลดฝุ่นได้นะคะงดการเผาในที่โล่งทุกกรณีลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวใช้รถร่วมกันนะคะใช้รถสาธารณะนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ารถในการเดินทางก็ได้นะคะรถส่วนตัวเนี่ยก็จะช่วยได้มากๆเลยตรวจเช็คสภาพรถไม่ให้เกิดควันดำปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นในพื้นที่สีเขียวสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นเมื่อค่าฝุ่นสูงขึ้นนะคะวิธีแบบนี้เนี่ยช่วยได้ง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะทรัพยากรของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีน้อยลงทุกวันนะคะแต่ก็มีปัญหาทรัพยากรต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสำคัญมากๆที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะคะหยุดเผาลดควันเพื่ออากาศที่สะอาดของทุกคนฝุ่นเล็กแค่ไหนก็ทำร้ายเราได้มากกว่าที่คิดทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นผืนป่าทะเลเกาะสวยงามอย่างเกาะสมุยและเกาะพะงันรวมถึงแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำจืดล้วนเป็นต้นทุนชีวิตและความภาคภูมิใจของคนใน
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎหมายสำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทันนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
15: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenM-COT Radio Network

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: และก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เราสองคนนะพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เจอกันนะครับตรงกับวันเสาร์ที่20ครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ครับปุ๊บปิดนาฬิกานะครับกับ19นาทีนะไปจนถึงเวลา16นาฬิกาดีเจช้างก็นั่งกันอยู่นะตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ห้องส่งสักคนหนึ่งนะนอกจากน้องทีมคืออีเซล
1: ขอโทษอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ประสานงานน้องน้องจีนะคะที่คอยประสานงานให้พวกเรานะคะดีเจช้างรายงานตัวอยู่ที่ไหนคะ
0: ตอนนี้ดีเจช้างอยู่ที่

0: บต.ปากหมากครับอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้ๆบ้านของแม่พรพ่ออารมณ์น้องแตงแล้วก็น้องน้ำนะตอนนี้นะเราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่ทีครับ
1: ค่ะส่วนเตียก็รายงานตัวกันอยู่ที่อบต.หนองแม่นาค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดีเจช้างท่านผู้ฟังคะ
0: ครับก็มีภารกิจกันมานะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะครับทางบ้านนะครับฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลาครับ FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทปุราธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 แล้วก็ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมา FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านแล้วนะคะหากสนใจหรือว่าจะสอบถามถึงผลงานเพลงก็สามารถโทรติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0754192225ค่ะ0754192225นะคะก็ติดต่อพวกเราได้วันนี้อาจจะไม่มีไลฟ์สดใช่ไหมคะพี่ช้างม
0: ี
1: ไลฟ์สดอยู
0: ่มีใช่ไหม
1: มีอยู่ที่ในดีเจช้างตกมันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เราแชร์ข้ามเพจไปที่เพจหลักบริษัทนะคะปุ๋ยแบ็คแคทเพจหลักบริษัทก็ยังคงติดตามรับชมกันได้แค่ไม่เห็นหน้าเราสองคน
0: ใช่
1: นะคะวันนี้ตอนนี้พี่เกียร์นั่งนะคุณขาพี่เกียร์นั่งห้อยขาอยู่แล้วก็เบื้องหน้าของพี่นี่คือมีนักคาดิเมียนะคะมีนาข้าวมีข้าวโพดมีต้นทุเรียนนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบแล้วก็มีองุ่นนะก็มองไปก็มีไร่หม่อนที่เราสามารถมองเห็นได้โอ้เขียวขจีไปหมดเลยค่ะดีเจช้างนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะสำหรับห้องส่งของพี่เกียร์นะวันนี้นะบรรยากาศดีดีแล้วก็ลมโชยมาอากาศตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่องศาสัก30ถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่มาทำรายการก็ดีเหมือนกันนะแบบนี้ก็ได้นั่งดูนาข้าวซึ่งจะเป็นข้าวเหนียวลืมหัวเนี่ยค่ะพี่ช้าง
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วจ๊ะ
1: โอ้ต้นเติบโตเจริญงอกงามมาก
0: ครับ
1: รู้ไหมว่าเจ้าของเมล็ดพันธุ์นะคะเขาก็ปลูกด้วยแต่เขาไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์กับแบ็คแคทแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทในการฉีดพ่น
0: ครับ
1: เขาก็มาคือเขาเรียกว่าเฝ้าดูเอ๊ะเป็นไงล่ะนาข้าวที่นี่เขาปลูกพร้อมๆกับเราตอนนี้ของเขายังไม่ขึ้นของเราเนี่ยต้นขึ้นไปครึ่งแข้งแล้ว
0: ครับเขายังไม่ขึ้น
1: เขายังไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เขาพูดขึ้นมาคำนึงว่าโอ๊ยเดี๋ยวกลัวเจริญเติบโตเร็วเหมือนของไร่เกศประธานพรดูแลประธาน
0: ครับ
1: นะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าอยู่ที่ว่าใครอยากทำแบบไหนก็ได้แต่สิ่งที่พี่เกียร์ทำในไร่เกศประธานพรเนี้ยค่ะเพื่อให้เป็นต้นแบบเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะคะว่าเอ้ยเขาทำกันแบบนี้ปลอดเคมีได้นะต้นเจริญงอกงามนะแล้วก็มาเฝ้าดูอีกสักประมาณ90วันนะคะมาดูว่าข้าวที่นี่เกี่ยวมาแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่กับเมล็ดข้าวกี่กิโลแล้วได้ข้าวมาเท่าไหร
0: ่นั่นเดี๋ยวรอติดตามกัน
1: ใช่นะคะ
0: สำหรับพี่น้องนาข้าวนี่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทยารับได้แค่วันนี้คือฉีดพ่นกันไม่กี่รอบนะก็ดีเลยนะครับ
1: คืออย่างนี้การทำค่ะการทำนาข้าวนะคะพี่ช้างท่านผู้ฟังขาใครที่กำลังทำนาอยู่ก็ขอบคุณน้องจุรีเนาะจากพัทลุงก็ส่งรายงานมาพี่เกียร์ข้าวสวยมากฉีดพ่นปุ๋ยแบ็คแคทแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยแบ็คแคทวันด้วยนะคะแล้วก็จับแบ็คแคทด้วยก็ข้าวดีมากข้าวสวยมากเลยพี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปก็จะไปติดตามนาข้าวที่พัทลุงให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะคะส่วนเรื่องใครที่กำลังจะลงข้าวกำลังจะหว่านแล้วนะคะยังไม่ทันได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ยังไม่ได้แช่นะคะขออนุญาตแนะนำเลยนะคะท่านผู้ฟังคะคุณก็เอาเมล็ดพันธุ์เนี่ยค่ะมาแช่อย่างแปลงข้าวของพี่เกียร์เนี่ยพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยนะตอนนี้เรียกลุงตุ้ยมาไม่ได้ลุงตุ้ยอยู่บนยอดเขาโน้นจะให้ลุงตุ้ยเข้ามาเสียงสัมภาษณ์เพราะว่าต้นชั่วโมงที่แล้วเนี่ยได้พูดออกอากาศไปทางอุบลราชธานีกับศรีสะเกษเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เกียร์ให้ลุงตุ้ยเนี่ยแช่ด้วยปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบ็คแคทวันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เอาเมล็ดข้าวเนี่ยมาแช่1คืนแล้วก็ดึงขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำทิ้งไว้1คืนอีกวัน

0: นึงอะค่ะมันก็งอกตายาวมาเป็นยาวมาเป็นเซนเลยอะพี่จ๊ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาไปดำลงเขาเรียกไปลงไปหยอดหลุมได้เลยเพราะเราทำเป็นข้าวไร
1: ่
0: ไปหยอดหลุมได้เลยส่วนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ทำนาโดยการเป็นนาหวานนะคะเขาบอกนาหวานรอให้แบบรากมันงอกมาไม่ได้นะมันเดี๋ยวมันจะไม่ไปต่อนะจริงๆแล้วคุณแช่เมล็ดพันธุ์ปุ๊บวันนี้คุณแช่พรุ่งนี้เช้าคุณดึงขึ้นมาปุ๊บคุณหวานได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วนะคะหลังจากข้าวเนี่ยขึ้นมาอายุข้าว20ถึง25วันนะคะคุณก็ฉีดพ่นรอบแรกจะฉีดด้วยโดรนจะฉีดด้วยมือได้หมดเลยนะคะฉีดไปเลยแล้วพอข้าวเนี่ยแตกกอก็ฉีดรอบที่สองรอบที่สามก็ตอนข้าวตั้งท้องก็ฉีดรอบที่สาม
1: ครับ
0: และก็รอบสุดท้ายนะการทำนาข้าวก็คือตอนรวงข้าวสลัดเกสรแล้วพอข้าวก้มคอนะคะภาษากลางทั่วไปเขาก็บอกว่ารวงข้าวสลัดเกสรแต่ภาษาบ้านเราอะค่ะเขาเรียกว่ารวงข้าวก้มคอใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วคุณก็คือเข้าน้ำนมแล้วค่ะคุณก็ไปฉีดพ่นรอบสุดท้ายเพื่อทำให้เมล็ดข้าวของเราเนี่ยตึงเป็นข้าวได้เต็มเม็ดเต็มรวงนะคะมันถึงทำให้ข้าวเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นทำไมคนที่ฉีดพ่นแล้วไร่ละหนึ่งตันไม่เกินจริงนะคะมันถึงทำให
1: ้ข้าวเราเนี่ยค่ะครับนะตอนนี้ก็ทักทายพี่วรรณโชคบุตรครุฑด้วยนะครับทักทายกันมาหน้าไลฟ์สดครับนะที่คุณเคียร์อยู่เนี่ยอากาศดีมากครับส่วนที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีที่ดีช้างอยู่นะฮะมองขึ้นไปบนท้องฟ้านี่มืดครึ้มเลยทีเดียว
0: ต้อนรับด้วยความชุ่มชื้นเนาะ
1: ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ประกาศกันอยู่แล้วนะครับว่าภาคตะวันออกกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลและก็ภาคใต้ตอนล่างครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝนมากสุด 70% ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะ
0: ค่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรเองก็ต้องติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะพี่เกียร์นะ
0: อันนี้มันเรื่องสำคัญมากค่ะดีเจช้างสำหรับพี่น้องภาคเกษตรนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศสำคัญสุดๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: จะน้ำมากน้ำน้อยนะคะมีผลกระทบต่อเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศแบบไหนแล้งจัดก็มีผลกระทบน้ำเยอะเกินไปก็มีผลกระทบนะและยิ่งช่วงนี้พี่น้องสวนทุเรียนนะกำลังเก็บเกี่ยวกันอยู่ด้วยนะภาคใต้บ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชก็จะมีเก็บเกี่ยวผลผลิตกันอยู่นะแล้วก็ทางภาคอีสานเองที่พี่เจี๊ยบเพิ่งไปมาเมื่อวานตื่นเนาะไปนอนอยู่ที่ศรีสะเกษประมาณ3คืน
1: นี่หลายคนที่ติดตามนะผ่านทาง Facebook นะของคุณเจี๊ยบเองนะหรือว่าในส่วนของเพจนะก็จะเห็นนะครับว่าทุเรียนนะครับภูเขาไฟปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยโอ้โหนะฮะตอนนี้นี่นะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะหลายคนคงจะได้รับแล้วไปสนีมาหาที่บ้านแล้ว เราอยู่
0: หลายคนก็แจ้งมาแล้วค่ะทุเรียนถึงแล้วค่ะทุเรียน
1: ใช่ไวมาก
0: นี่ลุงจ้างรายงานมาบอกว่านครฝนกำลังมาเลยครับ
1: โ
0: อ้แต่ว่าใจตอนนี้ใจลุงก้านี่อยู่เขาคอค่ะพี่ช้าง
1: ไม่ได้มาด้วยรอบนี
0: ้อยากมาเห็นข้าว นะคะก็ทุเรียนภูเขาไฟที่ไปมาพี่ช้างพี่เกียร์คือต้องยอมรับนะผู้ฟังเกียร์ก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็ยอมรับว่าพื้นที่อีสานเกียร์ไม่ได้มีจำนวนแปลงมากมายหรอกค่ะท่านผู้ฟังพี่เขาตัดสินใจใช้ปุ๋ยเรานะพี่ช้างเนาะแต่เป็นการติดตามลูกค้าที่ใช้ต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: นะคะติดตามลูกค้าไปสวนครูจีมานะคะไปสวนของแม่คำพานะแม่บนนะคะไปสวนของคุณน้องกอนนะคะไปสวนใครอีกไม่ลื
1: ม
0: ไปมา 4-5 สวน
1: ครับ
0: แม่โสภานะคะแม่โสภาก็เป็นอะไรที่ว้าวทุกสวนเดี๋ยวพี่ช้างท่านผู้ฟังค่ะเริ่มต้นคือว้าวสุดก็คือสวนของครูจีนี่แหละพี่ช้าง
1: ครับ
0: อันเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครูจีเนี่ยตัดเคมีออกจากระบบตัวเองไปถึง9คือเหลือแค่ 1% ไม่ถึงอ่ะ
1: ก็เห็นว่าใช้เฉพาะยาฆ่าแมลงพันกว่าบาทเอง
0: ซื้อยาฆ่าแมลงไป1ลิตร 1,200 บาท
1: ครับ
0: ค่าหนอนเนี่ยนะมาฟังแล้วมาแบ่งใช้3รอบเดือนละ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งก็ฉีดพ่นไปแค่900ซีซีค่ะยังเหลืออีก100ซีซี

0: ใช้ไม่หมด
1: ครับ
0: แล้วรอบนี้การเดินเข้าสวนครูจีมันเปลี่ยนไปพี่ช้างเพราะว่าเราเดินไปชมแล้วเนี่ยหนึ่งสวนสวยเนาะสวนสวยขึ้นผลผลิตมากขึ้นทรงสวยน้ำสวยอันนี้ไม่เกินจริงได้หมดทุกอย่างแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปอีกพอพี่จะเดินไปนะปกติเขาจะมีจุดผสมปุ๋ยยาใช่ไหมคะแต่ละแปลงเนี่ยค่ะทุกแปลงที่เราเดินไม่ว่าแปลงไหนที่แวะไปเนี่ยก็ยังมีกลิ่นเหม็นเพราะเนื่องจากเขาก็ยังไม่ได้ถอดพวกยาหนอนยาเพลี้ยออกจากสวน
1: ครับ
0: แต่ไปบ้านครูจีปีนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยในสายยางไม่มีกลิ่นเลยท่านผู้ฟังแล้วก็ยืนตรงนั้นยืนได้ยาวนานเลยไม่มีกลิ่นฉุนเลยและสิ่งสำคัญสุดเขาก็บอกพี่พ่อหนูอ่ะป่วยมารักษาตัวแล้วก็มาอยู่ในสวนแล้วก็โชคดีมากที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวัน
1: ครับ
0: ใช้ไปก็ใช้ปุ๋ยแบคแคท5ลังยาเชื้อราแบคแคทวัน10เดี๋ยวนะปุ๋ย3ลังยาแบคแคทเนี่ย6ลังแบคแคทวัน6ลังแค่นั้นเองอย่างละ72ลิตรค่ะพี่ช้างทุเรียนมี130ต้น
1: ครับ
0: อายุต้นอยู่ที่9ปีค่ะท่านผู้ฟังเก็บผลผลิตมาที่ดูแล้วมีตำหนิก็คือเรื่องเดียวค่ะสำหรับแปลงนี้คือเป็นหนามจีบ
1: ครับ
0: ซึ่งทุเรียนหนามจีบไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ยทุเรียนหนามจีบอยู่ที่การปฏิบัติการการทำงาน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้หนามจีบมีอยู่สองปัจจัยป
1: ั
0: จจัยแรกที่ทุกคนรู้กันก็คือเรื่องของเพลี้ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สองเรื่องของน้ำนะคะบ้านนี้ถอยน้ำในระยะดอกบานเร็วเกินไป
1: ครับ
0: เพราะกลัวว่าหลายๆแปลงลองคำนวณของตัวเองดูนะคะเพราะกลัวว่าเวลาหางแย้ลงมาแล้วจะเกิดการหลุดร่วงถ้าน้ำมากเกินไปดอกหมวกอะค่ะก็เลยไอตัวหมวกอะมันก็เลยไม่ปลดเองแบบธรรมชาติคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องหนามจีซึ่งบ้านครูจีมีปัญหาเรื่องนี้แต่ไม่ได้มีปัญหาในการไปเบ่งปูค่ะบ
1: ้
0: านนี้ผ่านแล้งด้วยนะคะแล้งจัดด้วยที่ผ่านมาแล้วก็เจอวิกฤตไปก็คืออย่างที่เรารู้นะพี่น้องภาคอีสานศรีสะเกษเอ่ยเนี่ยค่ะจะมีปัญหาก็คือเรื่องของภัยสงครามณตอนนั้น
1: ครับ
0: ทุกคนรู้หมดทุกคนต้องหนีออกจากไร่หมดที่เขาตุ้มตามกันระหว่างที่เขมรเราอะถูกไหมคะนั่นแหละค่ะมันก็จะมีปัญหาที่ทุกคนทิ้งสวนไปในระหว่างที่เขากำลังชายท
1: ี
0: นี้ก็แต่พอมาเรื่องของผลผลิตหนึ่งดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมน้ำได้มากกว่าเดิมแต่เขาเสียไปอีกค่ะเพราะก่อนหน้าที่พี่เจียเข้าสักสี่ห้าวันเนี่ยเขาพายุลงพอดีก็สอยไปประมาณ300กว่าลูกแต่300กว่าลูกสวนครูจีสามารถขายได้กิโลละ60บาท
1: ไอที่ร่วงลงไปอะนะ
0: ใช่
1: ครับยังขายได้อีก
0: กิโลละ60บาทในขณะที่แปลงอื่นๆ5บาทค่ะพี่ช้างครูจีได้ขาย6บาทคนที่ซื้อไปแล้วพอไปบ่มสุกกลับมาบอกว่าเสียดายจังวันนั้นเอาน้อย
1: ครับ
0: อร่อยมากรสชาติหวานมันยังกลมกล่อมเนื้อเนียนละมุนเลยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแปลงนี้นะคะแล้วก็พอติดตามมาหลายแปลงเลยน้องกรอย่างเงี้ยน้องกรซึ่งติดตามแฟนเพจมานานแล้วก็เป็นภรรยาฝรั่งด้วยเนาะสามีเขาเป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันแล้วก็ทุกปีสามีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนเขาก็เล่าเราแบบนี้เนาะซ
1: ั
0: พพอร์ตเวลาดูแลสวนสามีซัพพอร์ตปีนึงประมาณสัก 3-4 แสนในค่าใช้จ่ายแต
1: ่
0: ผลผลิตไม่เคยได้เลยได้มากสุดคือ5ตัน
1: ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น 3-4 แสนนั้นเก็บไว้ดีกว่าไม่ต้องทำสวน
0: ใช่เขาบอกว่าลงทุนไป 3-4 แสนบางทีขายได้ 5 แสน 4 แสนแล้วยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าแรงงานหรืออะไรเงี้ยก็เท่ากับเหมือนขาดทุนเนาะสามีเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เนี่ยเขาจะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะเขาจะไม่ลงทุนให้แล้วนะ
1: ต้องทำแล้ว
0: เขาก็เลยเขาก็เลยแบบตกใจหายังไงดีเพื่อจะลดต้นทุนตัวเองก
1: ็
0: เลยมาสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทไปทำใบมาจนถึงเนี้ยจะตัดเก็บวันอาทิตย์วันจันทร์เนี้ยค่ะน้องช้าง
1: วันจันทร์ที่22
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรป่ะพอไปดูปุ๊บน้องช้างเชื่อไหมว่าลูกทรงมันไซส์เดียวกัน

0: มดทั้งแปลงเลย
1: ครับ
0: แล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาพี่เชื่อไหมว่าที่หนูทำผลผลิตได้ขายปีหนึ่ง 4-5 แสนนั้นอะพี่ที่หนูลงทุนไป 3-4 แสนต่อปีอะค่ะหนูได้แต่ไอเคไออะไรนะไอเคไอโคงมาเป็นลูกเคลูกโคงมันเลยลูกโบ้เคโคงน้ำไม่เคยสวยแล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงเนาะที่จะทำทุเรียนให้สวยเหมือนคนอื่นเขาเหมือนคนทางภาคตะวันออกภาคใต้บ้างทำยังไงเนาะแต่ปีนี้สิ่งแรกเลยที่ต้องทำก็คือทำยังไงให้ลดต้นทุนเพราะสามีไม่มารับผิดชอบแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อปุ๋ยแบคแคทพี่เกียร์งงมากที่ทางเพราะเท่าที่เราจัดรายการมาทุกคนจะไม่กล้าลงทุนปุ๋ยแบคแคทใช่ไหม
1: ใช่เพราะเราบอกว่าแพง
0: แต่พอแปลงนี้เขาพูดว่ามันต้องเป็นวิธีที่เขาลองไปคำนวณเขาบอกว่าเขาคำนวณด้วยตัวอื่นที่เขาต้องใช้อะไรบ้างแล้วเขาฉีดกี่ถังแล้วเขาก็คิดว่าแบ็คแคทเขาบอกตัวเดียวจบเขาก็จะวางใจว่าตัวเดียวจบ
1: เขา
0: คำนวณเสร็จเชื่อไหมว่าปีนี้เขาลงทุนแค่ 150,000 บาท
1: โอ้โห
0: พี่ทาง 150,000 บาทผลผลิตบนต้นมี10กว่าตันค่ะพี่ทาง
1: ครับนี่
0: จะจากที่ผ่านมาได้แค่5ตันสูงสุด
1: แล้วลงทุน 3-4 แสน
0: ใช่แล้วปีนี้เขาบอกเขาเสียเงินแค่แสนห้าที่รวมปุ๋ยยารวมแบ็คแคททุกอย่างแล้วคือแสนห้า
1: ครับ
0: แล้วเขาเหมาแล้วตอนนี้เอาทุกลูกไม่คัดเลยลูกเล็กลูกใหญ่ไม่คัดอะไรเลยถ้าเจอหนอนก็จะไม่คัด105บาท
1: ครับ
0: พี่ช้าง10กว่าตัน10ตันคุณก็ได้ล้านกว่าแล้ว
1: ลงทุนแค่แ
0: สนใช่แล้วเขาบอกเป็นปีที่เขาทำแล้วเขาได้เงินล้านที่เทียเขาดีใจมากแล้วที่สำคัญสามีซื้อที่พ่อไม่เลยค่ะคุณ
1: ได้ปลูกทุเรียนอีกเลยครับ
0: ปลูกทุเรียนอีกเพราะเขาบอกนี่คือ the way success ค่ะเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จของยูแล้วเขาเลยไว้ใจซื้อเพิ่มให้อีก10ไร่คุณ
1: นี
0: ่นะแล้วก็บอกพี่เห็นไหมนะแปลงนั้นนะเป็นที่ดินของหนูแล้วนะสามีให้ลงทุนเพิ่มแล้วขอบคุณแบ็คแคทมากๆเขาพูดอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ดีใจไหมล่ะมันเป็นความปลื้มใจเน
1: า
0: ะ
1: นี่ถ้าเกิดว่าไม่เจอแบ็คแคทเนี่ยนอกจากสามีจะไม่ให้เงินลงทุนแล้วสามีอาจจะเลิกนะผมว่าเนี่ย
0: แล้วพี่เกดได้คุยสามีเขาด้วยเขาก็แบบโอ้เวลิกูดเลยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะให้สามีเขามาสัมภาษณ์กับพี่ด้วยวันนี้คือพอเขาตัดผลผลิตเสร็จนะคะแล้วเขาได้จำนวนเท่าไหร่แต่เขาคิดว่าเขาคาดหวังแค่10ตันแต่เขานับเลยนะเขาติดแท็กทุกต้นค่ะพี่ช้างต้นนี้ผลผลิตมีกี่ลูกกี่ลูกแล้วก็วันนั้นมันร่วงลงมา1ลูกวันที่พี่เดินนะพี่ก็เป็นบุญมากเลยไปเดินภูเขาไฟทุกแปลงแล้วทุเรียนร่วงทุกแปลง
1: ได้กิน
0: แล้วน้องบุ๊เราก็เดินถ่ายภาพได้ทุเรียนมาทุกรอบไม่ว่าไปแปลงไหนไม่รู้มันไปตัดเขามาหรือว่ามันล่วงจริงพี่เกียร์ก็เริ่มไม่แน่ใจพี่เกียร์ก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วสุดท้ายพี่ช้างเราแกะกินปุ๊บนะมันอร่อยมากเหมือนสวนครูจีนะเนื้อจะเนียนเนื้อจะเหนียวนะคะแล้วก็เป็นแบบเนื้อแบบละมุนครีมมี่รสชาติหวานมันกลมกล่อมเขาบอกพี่รู้ไหมเนี่ยหนูซื้อปุ๋ยมา25กิโลหนูใส่ได้แค่ครึ่งกระสอบเองนะ
1: นี
0: ่ใส่ปุ๋ยหวานที่มันเป็น10 13 13 21อ่ะแต่เขาใช้13 24เขาบอกเขาซื้อมา1กระสอบ25กิโลใช้ไปได้แค่ครึ่งนึงเท่านั้นพี
1: ่ครับ
0: ไม่น่าเชื่อแล้วก็คบมีความตื่นเต้นแล้วดีใจแล้วรู้สึกว่าเนี่ยอยากเจอคุณเกียร์มาก อยากเจอมากแล้วหนูทักหาพี่2รอบแล้วไม่รู้ว่ารอบนี้จะมาสวนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยมาดูสวนหนูหน่อยช่วยมาดูสวนหนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสเจอกันก็เป็นความสุขนะคะแล้วก็ยินดีกับทุกแปลงเลยที่ตัดสินใจแล้วก็ใช้เราอย่างต่อเนื่องนะแล้วบอกแบบนี้คือไม่ไปไหนแล้วเพราะต้นทุนมันลดจริงๆสิ่งสำคัญสุดคือต้นสมบูรณ์มากพี่ช้างใบสวยมากไม่มีโรคด้วย
1: ผลผลิตต้นดกนะ
0: ดกค่ะดกค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เดินทางไกลมากใช้เวลา2วันกว่าจะถึงพื้นที่นะคะทั้งฝั่งออกจากนครศรีธรรมราชแต่เช้าเลยแล้วก็ไปถึงค่ำของอีกวันหนึ่ง ก็ถือว่าคุ้มถึงแม้ว่ามีไม่กี่แปลงที่เราอยากจะให้เขาทำสวนแบบปลอดเคมีนะคะก็คุ้มค่ะคุ้มค่าเหนื่อยกับการเดินทางเขาไม่ได้ใช้เราเป็นแสนนะพี่จ๋า
1: ครับ
0: เขาใช้เราหลักหมื่นในหนึ่งฤดูกาลของเขาอะแล้วก็เราเห็นเป็นตัวช่วยได้ดีมากๆแล้วก็พลิกชีวิตในการทำงานของเขาไปเยอะแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นมันก็เริ่มที่จะแบบเอ้ยใครเชื่อไม่เชื่อไม่รู้คนที่ใช้เท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าปุ๋ยแบคแคทของเราเนี่ยกับยาเชื้อราแบคแคทวันมันดีมากพี่ช้างดีจริงๆดีแบบตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทักทายทักทายพี่ธวัชชามทองด้วยนะคะบอกสวัสดีครับน้องช้างสวัสดีครับคุณเกียร
1: ์สวัสดีครับ
0: ป้าพึ่งก็บอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองด้วยนะคะทั้งหล่อและสวยน่ารักนะคะทักทายคุณลุงก้านคุณสมก้านยมเมือง
1: ครับครับได้ยินเสียงเจ้าๆอยู่นะคะตอนนี้ใครที่สั่งทุเรียนไว้แล้วก็ใครที่ไม่ได้สั่งดีกว่าคนที่สั่งนี่เดี๋ยวรอได้กินแน่นอนนะครับได้สัมผัสว่าที่จะบอกมาว่ามันอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้นะฮะเราจะได้กินด้วยตัวเองด้วยปากของคุณเองนะครับ
0: แต่จริงๆนะพี่ช้างก็มีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแหละจริงๆมันเป็นอย่างนี้พี่ช้างเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเราตั้งใจจะหาทุเรียนภูเขาไฟมาส่งต่อพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ว่าเราต้องไปขนมาเองแล้วก็ให้มาเห็นลูกแล้วก็ซื้อกันนั่นคือเป้าหมายเราตั้งแต่แรกแต่มันก็คือทำไม่ได
1: ้
0: คือพี่เกียร์ก็ไม่รู้จะเอารั้วไหนมาขนแล้วก็ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยพอเข้าไปสวนครูจีปุ๊บมันมีทุเรียนลูกร่วงลงมาพอมาแกะแล้วโอ้ยเนื้ออร่อยไอ้ดอกแรกมันได้แล้วนะพอดอกแรกได้ปุ๊บเนี่ยพี่สาวครูจีเองก็ตัดไม่เป็นดูผลยังไม่เป็นก็เพิ่งมีประสบการณ์การทำสวนปีที่สองเอง
1: ครับ
0: พี่เกียร์ก็เลยไปชวนพ่อสูงแม่ไข่แต่มาช่วยดูให้หน่อยพ่อสูงนี่เป็นประธานทุเรียนชมรมทุเรียนแปลงใหญ่นะคะแล้วก็เข้ามาดูให้ก็บอกโอ้ยมันตัดได้แล้วคุณจีอ่ะเขาก็ให้เขาตัดเลยทีนี้พอตัดมาปุ๊บเนี่ยก็ช่องช่วยถูกไหมคะเพราะว่าเจ้าของแปลงปูจีเองเนี่ยยังอยู่อังกฤษยังไม่กลับใช่ทีนี้ก็เลยไลฟ์สดขายกันค่ะมันเหนื่อยมากสำหรับเกียร์เพราะพี่เกียร์ไม่ได้เป็นอินฟูในการขายออนไลน์ถูกไหมคะ
1: ครับทั้งหมดกี่ลูก
0: ทั้งหมด148ลูกก็ประมาณเกือบ400กิโล
1: แต่ก็ขายหมดภายใน2วัน
0: สองวัน
1: คือเราไม่ได้ขอบตะกร้าไงเราขายเหมือนขายแม่ค้าขายในตลาดแต่คือเลือกลูกเองแล้วช่างตะกร้าทีนึงอะไรเงี้ยขึ้นไปช่างทีนึง
0: ใช
1: ่มันไม่เหมือนกับปักตะกร้าแป๊บเดียวหมดอะไรอย่างนี
0: ้คือเราไม่เหมือนน้องพิมพ์รีบพายหรือใครที่เขาขายกันออนไลน์ที่ก็มีคนติดตามกันเป็นแสนแสนล้านล้านอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถจริงให้ใครที่อยากกินทุเรียนเจอเราก
1: ็
0: คือขายเพื่อนๆในเฟซบุ๊กเท่านั้นนะมีเฟซบุ๊กน้องช้างเฟซบุ๊กพี่เกียร์
1: แล้วก็ขายแค่นั้นเพราะว่าหมด
0: ใช่ใช่แล้วก็ถามว่าจะไปเอาต่อไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เป็นอาชีพ
1: ครับแต่อยาก
0: แต่เรามี
1: สัมผัส
0: เราแค่แบบว่าไหนพูดกันไปแล้วจะได้รู้ว่าทำพี่เกียร์แบบพูดกันไปแล้วออกอากาศไปแล้วเดี๋ยวรอนะทุเรียนภูเขาไฟกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดไปแล้วก็ต้องทำพอทำออกมาแล้วก็ถือว่าทุกคนได้รับของแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนของถึงมือแล้วแหละวันเสาร์นี่คือยังไงทุกคนต้องได้ของ
1: ถึงแล้วจากข้าวขาหมูน้องอส่งรูปมาให้ดูแล้วว่าได้รับแล้ว
0: บอกน้องอด้วยว่ารอเพาะนะคะอย่าเพิ่งรีบแกะอย่าเพิ่งรีบแกะแต่ตัดแกะมานะจ๊ะทุกคนแต่อาจจะต้องใช้เวลาสัก2วัน3วันไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนขอให้เคาะขอให้ดมขอใหคือต้องเทสไม่ใช่อยู่ๆของถึงเจาะเลยนะเดี๋ยวมันอ่อนเกียร์ไม่รับผิดชอบนะเกียร์จะรับผิดชอบเฉพาะว่าแกะมาแล้วไส้มันล้มแกะมาแล้วมีเนื้อเป็นอะไรนะเป็นเตาเผาแต่ทุกลูกที่เกียร์แกะมาเนี่ยไม่เจอเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าใครบังเอิญเจอนะคะหรือว่าเป็นท็อปเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบังเอิญคุณเจอคุณเคลมได้เลยถ่ายรูปมาส่งมาได้เลยค่ะเพราะยังมีลูกล้นต่อไปอยู
1: ่
0: อันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเราอยากให้ทุกคนกินแบบมีคุณภาพเชื่อไหมว่าพี่เกียร์เจอเนี่ยซื้อหน้าสวนแปลงอื่นอ่ะ150บาทพี่ช้างกิโลละ
1: ครับ
0: เนื้อมันหวานโดดมากหวานแสบอกแต่พอกินแปลงเนี้ยมันชุ่ม มันละมุนมันกลมกล่อมและพี่แกเชื่อว่าทุกแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ว่าคุณปลูกพื้นที่ไหนคุณจะได้รสชาติผลไม้คุณดีกว่าเดิมแตกต่างกว่าเดิมที่เคยทำมาแน่นอน
1: ครับ
0: อันนี้เราเน้นในเรื่องของคุณภาพของอาหารที่เข้าไปเติมเต็มให้พืชดังนั้นเราบอกว่าคู่ละเช่นก็คือมีตัวปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันคู่ละ 3,420 บาทถ้าคุณฉีดครั้งหนึ่ง5ถังถังละ200ลิตรคือถังละ1,000ลิตรคุณซื้อทีละรอบก็ได้ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณฉีดครั้งหนึ่งอ่ะ

0: จะเปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะท่านผู้ฟังคุณต้องใช้กับเราหนึ่งฤดูกาลแล้วคุณจะได้เห็นผลอย่างสวนน้องกรสวนครูจีสวนของน้องน้ำน้องแป้งนะสวนแม่อาแม่พรพ่ออารมณ์สวนแม่เขียวสวนน้องหนุ่มนะสวนพี่ติ๊กสวนรองนรินสวนเจอีสวนเจฟิลสวนพี่เอคือทุกสวนที่เขาใช้แล้วเขายิ่งใช้ต่อเนื่องกันไปทุกปีคุณก็จะได้ต้นที่สวยสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันให้กับต้นแล้วมันจะทำให้คุณเนี่ยถอยออกจากเคมีได้มากขึ้นเหมือนสวนของครูจีค่ะพี่ตา
1: ครับแต่ก็ย้ำกับคุณผู้ฟังนะว่าปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับทุเรียนได้อย่างเดียวนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยคุณจะปลูกพืชทำสวนอะไรก็ตามแต่ครับสามารถเอาปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเนี่ยไปใช้ได้หมดนะครับ
0: ค่ะ
1: ปุ๋ยแบล็คแคทจ้า 1,980 บาทยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตร 1,540 บาทสนใจติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคท063 459 6931
0: 0639
1: ฮะ
0: 6939
1: เอาใหม่สิ063 459 6939
0: 0931มาจากไหน
1: กำลังนั่งดูหน้าปัดวิทยุ101 102 6โลของคุณ
0: อะไรเนี่ยห่างกันเป๊ะเลมกันเลยนะ
1: เออ0 63 459 6939นะครับสามารถจะโทรมาที่คุณเกียร์นะครับได้เลยและย้ำนะว่าคุณเกียร์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนขายปุ๋ยนะฮะแต่เราคือเจ้าของบริษัทเราคือเจ้าของผลิตภัณฑ์เราคือเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันครับ
0: ค่ะพี่ศรีวิไลหัวเราะห้าห้าดีเจช้างใจลอยค่ะ
1: นี่พี่ศรีวิไลนี่ก็ฟังไวมากเลยนะ
0: พี่ศรีวิไลบอกว่าดูน้องเกียร์ไลฟ์สดขายทุเรียนทุกวันเชื่อไหมว่าบรรยากาศการไลฟ์สดขายทุเรียนที่นี่นะก็จะมีนักดนตรีกิตติมศักดิ์ที่เราเรียนเชิญมาจากประจวบคีรีขันธ์พี่นุ
1: ครับ
0: คุณพานุวัฒน์นะมาเล่นโฟกซองไปด้วยเราก็เต้นเงินขาควิดเลยพี่ถ้าเคยได้มีโอกาสเดินนะเต้นเงินขาควิด
1: สรุปว่าไม่ได้เหนื่อยกับขายทุเรียนหรอกเหนื่อยกับเต้น
0: ใช่มันยังเรียกแขกไงแล้วก็แบบตลกมากเลยฉันจะขายยังไงเนี่ยทุเรียนนี้แล้วเป็นความทุกข์มากเลยนะว่าจะทำยังไงถึงจะขายให้เขาได้ทำยังไงมันก็คิดนะมันก็เครียดมากแล้วก็แบกภาระเอาไว้เนาะสะเกือบ400กิโลอ่ะพี่ช้างแล้วก็แบบก็แล้วไปยังไงดีให้ถูกโอแต่ที่นี่ต้องขออนุญาตชมไปรษณีย์ค่ะท่านผู้ฟังนะหัวหน้าไปรษณีย์บ้านที่ขุนหาญอำเภอขุนหาญเนี่ยน่ารักนะพี่เกียร์นี่นะพอได้ทุเรียนมาตอน 5:00 น.แล้วก็เดินออกทางไปเดินทางไปหากล่องไปยังไงล่ะทั้งอำเภอเขาปิดหมดแล้วอ่ะ 6:00 น.อ่ะพี่ช้
1: าง
0: ร้านค้าปิดหมดเลยท่านผู้ฟังค่ะก็ขับรถเย็นแล้วเดี๋ยวจะเอายังไงกลัวผลไม้มันสุกเกินไปจะไปถึงผู้บริโภคไปทางยังไงดีเขาจะได้กินของอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: เวียนไปเวียนมาเห็นสำนักงานไปรษณีย์ยังเปิดไฟกันอยู
1: ่
0: พี่เกียร์ก็เข้าหลังร้านกันเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับ
0: ไปถึงบอกสวัสดีค่ะขออภัยนะคะ คุยตามภาษาเราเห็นกล่องเรียงรายอยู่ขอซื้อกล่องเลยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าเงินยังเข้าระบบไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบปิดแล้วเกียร์บอกแล้วเชื่อใจไหมก็ถ่ายรูปกันนะว่าฉันเนี่ยเอาไปแล้วไปพักตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็รุ่งเช้านะคะตามมารับสินค้าให้เราด้วย
1: ไปรับถึงที
0: ่ไปรับถึงที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แหละคือบริการที่ดีมากๆท่านผู้ฟังแล้วเขาเวลคัมมากเขายินดีต้อนรับแล้วก็เขาบอกพี่เกียร์ว่าพี่เกียร์ก็ไม่ใช่แม่ค้าขายทุเรียนนะเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาก็บอกว่าคุณเพิ่งตัดใช่ไหมครับคุณอย่าเพิ่งปิดกล่องเพราะเดี๋ยวทุเรียนมันต้องเกิดการคายน้ำ
1: ครับ
0: เดี๋ยวกล่องจะเปียก

0: แนะนำเสร็จสับพวกเนี่ยอาจจะขายออกใช่แล้วก็ดูกันว่าจะต้องทำอะไรยังไงแต่มันก็เป็นประสบการณ์นะคะในการทำงานก็ถือว่าเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะคุณนพมาศตัวแทนของเราที
1: ่
0: มาจากประจวบนะคะน้องโอนโน่นะคะแล้วก็น้องมอนตัวแทนจากทางสปป.ลาวทีมงานของพี่เกียร์น้องอําน้องอุนะคะแล้วก็พี่ช้างขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดแชร์พี่ศรีวิไลบ้างอะไรบ้างที่ช่วยกันกดแชร์ให้นะพี่ช้างเนาะก็ถือว่ารับภาระมาเสร็จได้ขายเกลี้ยงแต่ใช้เวลา2วันขึ้นไลฟ์ไป3รอบพี่ช้าง
1: นี่พี่ศรีวิไลบอกว่าวันนี้พี่ซื้อวิทยุเครื่องใหม่มาค่ะเพื่อจะเปิดฟังน้องทั้งสองค่ะ
0: ขอให้เองๆนะพี่ศรีวิไล
1: เก็บให้ดีนะได้ข่าวว่านครฝนกำลังจะตกนะมีฟ้าหรือเปล่า
0: ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะที่นี่ก็เมฆก็ตั้งครึ้มอยู่นะคะก
1: ็
0: ถ้าตกก็ดีเห็นลุงตุ้ยบอกว่าฝนไม่ตก2วันแล้วสำหรับที่เพชรบูรณ์นะคะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อคืนพี่เกเดินทางข้ามเขามาที่จังหวัดชัยภูมิค่อนข้างจะตกหนักนะคะเมื่อคืน
1: ครับ
0: ก็เดินทางก็มีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราเรียนรู้ระหว่างทางนะคะการตัดสินใจการเห็นสภาวะอากาศแต่ละพื้นที่การได้เจอพี่น้องภาคเกษตรแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วก็ถือว่าประสบผลสำเร็จมากๆสำหรับส่วนที่เขาตัดสินใจแล้วก็เสียดายนิดเดียวพี่ช้างจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นเราคุยกับคุณพจน์ไร่สวนยุทธศาสตร์อะค่ะบ้านไร่ยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: คุณรู้ไหมเขานัดเราใช่ไหมคะว่ามาเลยยินดีต้อนรับใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พอดิฉันมาถึงศรีสะเกษปุ๊บเธอหนี
1: ไปไหน
0: ออกจากพื้นที่งั้นเลย กลัวคุณเกียร์จะเอามาออกอากาศ
1: อะไรหนีเลย
0: หนีเลยจ้าก็เลยไม่ได้เข้าบ้านไร่ยุทธศาสตร์
1: ครับ
0: ไม่ได้เข้าบ้านสวนหม้อน้ำไม่ได้เข้าอีกหลายแปลงมากๆค่ะ
1: ก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเวียดเวียนกันไปเยี่ยมเยียนกันใหม
0: ่ค่อยว่ากันอีกที
1: แต่ตอนนี้เราต้องพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่สองนะอย่าลืม
0: ชั่วโมงที่สอง
1: ปุ๋ยแบล็คแคทยารามแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939เดี๋ยว
0: เบอร์นี้ก็แอดไลน์มาได้ด้วย
1: ได้ครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์ธนรบด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: จ้าเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับตอนนี้ส่งกลับไปที่สถานีครับ
0: ค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เป็นนิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปสเบรกข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปสชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลายเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อที่จริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเกินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยาอีทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทั้งนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดทายัดกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดทายัดณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดทายัดกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดรแมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดทายาทในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมาะสิริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้

0: กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับคุณแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะครับคุณเพียรครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่สวนปาล์มจ้า
1: สวนปาล์มไหนคะเนี่ย
0: เป็นสวนปาล์มของน้องแตงแล้วก็น้องน้ำนะครับที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้โดนหลอกให้มานะครับ
1: ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะดีใจเหลือเกินดีใจช้างหลงสวน
0: ถ้าไปสวนทุเรียนนี่จะไม่คิดว่าโดนหลอกเพราะมันสามารถกินได้แต่สวนปาล์มนี่กินลูกปาล์มนะครับ
1: ตอนนี้พี่แกกำลังนั่งกินทุเรียนคูจีอยู
0: ่นะตอนนี้เดี๋ยวน้องแตงกับน้องน้ำเราเปรียบน้องแตงก่อนละกันนะสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องแตง
3: สวัสดีครับวันนี้ดีเจช้างมาช่วยมาดู
0: มาช่วยแทงปาล์มจะไปขายแล้วก็คืนนี้จะไปร้านอะไรนะ
1: ไปพระปลา
0: ไปพระปลาไม่เคยไปนะครับเขาบอก
1: แทงปาล์มส่วนนั้นไปพระปลาเหรอ
0: ใช่
1: ใช่
0: เมื่อกี้นี่ได้มากี่พันแล้ว
1: เมื่อกี้ได้ไป 4,000 กว่าบาทแล
0: ้
1: ว
0: อันนี้คือยา
1: ส่วนปาล์ม
0: เ
1: นี่ยนะ
0: เป็นเนื้อพี่เกียมันจะมีสวนปาล์มแล้วก็ติดกับสวนปาล์มที่เป็นสวนยางพารา
1: ใช่
0: สวนปาล์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร
0: ่10ไร
1: ่แล้วก็
0: สวนยาง
1: กี่ไร
0: ่สวนยาง12ไร่นะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาตัดยางไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ไปมื้อนึง
1: 10,000
0: บาทได้เป็น 10,000 แล้วอ๋อไปกับลูกน้องคนละครึ่ง
1: อ๋อนี่เขาแบ่งครึ่งอ่ะเหรอ
0: ใช่
1: แล้วทั้งสองแปลงนี้ใช้ปุ๋ยแบคแคทไหม
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ครับ
1: เอาเป็นแปลงๆไปก่อนพี่ช้างอยากพูดถึงแปลงไหนให้ถามไปก่อน
0: ปลาอายุเท่าไหร่มาใกล้ๆเจ้าของสวนด้วยนะฮะคุณไปเลี้ยงอยู่ห้างกันประมาณโลนึง ตอนนี้ตะโกนกันอยู่ทั้งสวนนะครับทั้ง
1: คู่เป็นใกล้ๆกันทำเหมือนคุณพากรไปได
0: ้เออนะครับมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับพี่
4: ส่วนปาล์มมีทั้งหมด10ไร่ค่ะ
0: ครับ
4: ปาล์ม3ปีแล้วก็มีปาล์มประมาณ7ปีอยู่สัก20ต้น
0: อันนี้ใช้แบ็คแคทมากี่รอบแล้วครับ
4: พี่ติดไปประมาณ5รอบค่ะ
0: ประมาณ5รอบติดยังไงครับวิธีใช้ก็เท่าไหร่ฉีดกี่วันครั้ง
4: คือแบ็คแคท1ชุดกับยาเชื้อราแบ็คแคทวัน1ขวด
0: นะครับโอ้ชื่อจะใส่ยาราทำไมต้องใส่ยาราด้วยครับพี่เกีย
1: ก็มันถ้าพอใส่ยาเชื้อราเวลาหน้าฝนเม็ดมันจะไม่ร่วงไงพี่ช้าง
4: มันจะเน่าอะค่ะมันจะเน่าถ้าเราไม่ใส่เนาะ
0: ครับ
4: มันมีตัวอย่างไห
0: ม
4: ใช่ใช่
0: นี่นะก็ใช้คู่กันเลยครับ
1: คุณลองชิมดิคุณลองชิมดิ
4: น่ะไปหาลูกสุกมาให้ชิมก่อนเหลือง
0: ชิมอะไรล่ะทุเรียนเดี๋ยวพอไปสวนยางต้องกินทุกที่ยางเหรอนะครับก่อนใช้เป็นยังไงสวนปาล
4: ์
0: ม
4: ใบเหลืองค่ะใบเหลืองแล้วก็โคนมันยังไม่ได้ตั้งขนาดนี้นะคะต้นเล็กๆต้นเล็กๆแล้วก็ทางเหลืองแล้วก็มันจะไม่แบบอะไรนะแทงช่อดอกอ่ะมันจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยเห็นช่อดอก
0: ครับ
4: แต่ตอนนี้คือช่อดอกเดี๋ยวไปดูต้นดกๆนะต้น
0: ดกก็ได้นะเกือบทุกต้น
4: ใช่
0: นะฮะ
4: คือไปนั้นนะคะ
0: ใช่ใช่นะครับซึ่งเราเริ่มเห็นผลตอนใช้มากี่ครั้งครับเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง
4: ประมาณ 2-3 ครั้ง
0: 2
4: ครั้งใช่ถ้าเหมือน 2-3 ครั้งแรกอ่ะคือเราจะเห็นเลยว่าใบอ่ะมันจะเขียว
0: ครับ
4: แล้วก็พุ่มใหญ
0: ่
4: แต่ว่าลูกอ่ะเราจะเห็นแบบว่าลูกหรือว่าช่อดอกที่เราเห็นชัดเจนก็คือรอบที่4กับ5
0: ครับ
4: เออเนี่ยรอบที่5เนี่ยค่ะที
0: ่มีขาดคอบ้างมั้ยครับ
4: มีบ้างมีบ้างตอนแรงมีบ้างแต่ว่าตอนแรงก็คือฉีดไง
0: ครับ
4: ตอนแรงก็คือฉีดด้วยตลอด
0: ครับน้ำหนักดี
1: ได้น้ำหนักดีมากขึ้นไหมดีกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะ
3: เพิ่มมาท
0: ี
3: ละ
0: 50
4: ทีละ50กิโล
1: 50กิโลตียางอยู่10ไร่เพิ่มทีละ50ตันเดี๋ยวก็ดังกันทั้งประเทศ
0: เพิ่มมาทีละ50กิโล
4: ค่ะ
0: ครับตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ย
4: บาท8 บาท
0: อุ้ยหน้าฉีดอีกแล้วกิโล8บาทแล้วหน้าฉีดอีกแล้วเออนะครับนี่คือในส่วนของปาล์มน้ำมันพี่เกียร์มีอะไรถามเพิ่มเติมในส่วนของปาล์มน้ำมันบ้าง
1: คือปาล์มน้ำมันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาสงสัยนะเพราะพฤติกรรมการทำปาล์มของเรามาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้จิตอาหารทางใบกันทีนี้น้องแปลงน้องน้ำเนี่ยตัดสินใจมาฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันในปาล์มนอกจากปาล์มที่เหลืองมันเขียวขึ้นดีขึ้น ประโยชน์จากการฉีดพ่นอยากให้น้องน้ำกับน้องแตงพูดถึงท่านให้ท่านผู้ฟังที่ทำสวนปาล์มให้ได้ยินนิดนึงว่าพอรู้ฉีดไปเท่าไหร่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเกิดขึ้นในสวนเราบ้าง
0: ครับ
4: ก็เหมือนที่พูดไปตั้งแต่ทีแรกคือตอนที่มาซื้อคือยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
4: มาโคนปาล์มมันเล็กใช่ไหมแล้วก็ใบมันเหลืองเหลืองอ่ะ
5: พอขวดมันแค่ก็พอขวด
0: ครับ
5: แล้วพอเรามาฉีดสองถึงสามมันเริ่มขยายเริ่มขยายขึ้นมันไม่เหมือนโคขวดตั้งแต่ที่เรามาเริ่มแรก
0: ครับ
4: ก็ตอนนั้นมันติดหน้าเล้งด้วยไงมันหน้าเล้งด้วยแล้วเราคิดว่าจะหาวิธียังไงมาช่วยช่วงเล้งให้ปลาแบบว่ายังแทงช่อดอกได้แล้วก็ปลามันไม่ตายไม่เหลืองเลยแบบนี้แหละก
0: ็
4: เลยเอาแบ็คแคทมาฉีดดีกว่าแบ็คแคทมาฉีดดีกว่าที่เราพูดกัน
0: ใช่ใช่
4: เพ
0: ื่
4: อ
0: จ
4: ะแรงด้วยไง
0: ครับ
4: ก็ได้ผลไปเลย
0: กี่วันครั้งนะเราฉีด
4: เดือนละ
0: ครั้งเดียวเอง
4: ไม่มีเวลา
1: ฉีดแค่เดือนละหนึ่งครั้งยังเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแบบนี้เลย
0: 50ทุกครั้งนะพี่เกีย
4: ร์เริ่มฉีดตั้งแต่เดือนกุมภาเลยค่ะตอนนั้นคือฝนทิ้งช่วงแล้ว
0: ครับ
4: ตอนนั้น
0: ตอนเดือนกุมภานี่ตัดทีนึงได้เท่าไหร่
4: กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาพอดีนะ400-450
0: ตอนนี้เท่าไหร่ครับ
4: ก็500กว่า560
0: แล้ว8บาทซะด้วยครับตอนน
4: ี้8บาท
1: โอ้นี่แหละข้อดีแล้วก็ทลายไผ่เริ่มขึ้นแล้วหรือยังตอนนี
5: ้เต็มคอแล
4: ้
5: ว
4: เต็มคอค่ะ
0: ค
4: ต้นนึงประมาณ 6-7 ทลายอ่ะนะ
0: ครับ
4: ที่เรา
1: ว้าว
4: 6-7 ทลายค
1: ่
4: ะ
1: แล้วทลายใหญ่กว่าเดิมมากไหมคะ
4: มันก็มากอยู่นะคะ
0: ลูกก็ขยายขึ้น
1: อือฮึเม็ดมันติ่งมันตึงเราบอกว่าคนที่เอาปุ๋ยแบ็คแคทไปฉีดพ่นกับปาล์มจะได้ลูกปาล์มที่ใหญ่ขึ้นติ่งขึ้นนะคะขนเน้นสั้นแล้วก็ลูกดกเต็มคอน้องน้ำน้องแตงได้แบบนั้นไหม
4: ได้ได้ค่ะพี
1: ่ค่ะ
4: ได้เนี่ย
1: อันนี้ดีเจช้างเห็นกับตาเองแล้วเป็นยังไงบ้าง
0: นี่จากตอนนี้คือทลายตามนี่รอบโคนเลยจากคุณเกียร์นะฮะ
4: นี่สวย
0: อยู่รอบโคนเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้ในเพจนะครับได้ติดตามกันนะครับหลังจากนี้
1: ก็คือต้นปาล์มตอนนี้ทลายเต็มคอและรอบแล้วโอ้เป็นเรื่องดีจังเลยเขาเนี่ยเปิดใจใช้ปุ๋ยแบคแคทกับทุเรียน
0: ใช่ครับ
1: สำเร็จทุเรียนมาแล้วก็มาต่อด้วยอะไรก่อนปาล์มกับยางเนี่ยอะไรก่อน
4: ยางก่อนค่ะยางก่อน
1: ยางพาราก่อน
4: ใช่ยางพาราก่อนแล้วปาล์มนี่มาทีหลังเลยเพราะว่าเพิ่งมีเพิ่งสร้าง
1: เพิ่งสร้างสวนปาล์ม
0: ครับ
1: มั่นใจในปุ๋ยแบคแคทกับยาราแบคแคทวันขนาดไหนใช้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ค่อยมั่นใจ
4: มั่นใจ 100% พี่เกีย
0: ร์ใช้กับทุกส่วนที่มีแสดงว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พี่เกียร์ว่าดี
4: อีกส่วนนึงที่กำลังจะสร้างคือสวนมะนาวค
0: ่
4: ะ
0: นี
1: ่ทำไมถึงคิดจะทำมะนาว
4: มีตัวอย่างไงพี่เกียร์แถวนครนั่นไงของพี่เล็กนั่น
0: พี่ปากอน
1: ของพี่ปากอน
4: แล้วพอดีที่บ้านมันมีพื้นที่ว่างอยู่อะค่ะ
0: ครับ
4: เพราะว่าน่าจะลงสัก4-5ไร
1: ่พื้นที่ว่างน่าจะลงสัก4-5ไร่แล้วก็คิดว่าในมะนาวก็จะปลูกมะนาวด้วยฉันใช้ปุ๋ยแบคแคทเหมือนกัน
4: ใช่ใช่ค่ะคือปลูกทุกอย่างก็คือต้องฉีดแบคแคทนะคะที่ตอนน
1: ี้แล้วคุณไม่คิดว่าการใช้แบคแคทกับทุกสิ่งอย่างแบบนี้มันจะทำให้ชีวิตคุณวุ่นสิ้นเปลืองกับการซื้อแบคแคทหรอคะ
4: ไม่สิ้นเปลืองค่ะเพราะว่าซื้อทีละเยอะๆพี่แก่ซื้อทีละเยอะมันก็ต้นทุนมันก็ถูกลงไงคะ
1: ใช่แบบบ้านนี้ก็ซื้อครั้งหนึ่งอ่ะก็คือสิบลังผลผลิตก็เพิ่มขึ้น
0: คือตอนนี้ครับพี่เกียร์ครับหลายคนเนี่ยเขาดูก่อนว่าเขาปลูกอะไรแล้วก็แบ็คแคทไปใช้แต่ผมฟังคุณน้ำกับคุณแตงเนี่ยคือเขามีแบ็คแคทแล้วก็แบ็คแคทใช้ต่ออะไรได้บ้างเขาจะปลูกสิ่งนั้นครับ
4: อย่างที่ปลูกแบ็คแคทหมดเลย
1: การคิดสวนทางกันนะพี่ชาย
0: หามาเพื่อจะได้ใช้แบคแค
1: ทนี่หามาปลูกเพื่อได้ใช้แบคแคท
4: บ้านนี้มีคนเอาไปฉีดกับพริก
5: ที่นกอ
0: ่
5: ะ
4: ที่หมูสวน
5: เม็ด
0: เป็นไงบ้างใช้กับพริกนี่แถวบ้านนี่มีลูกค้าเอาไปใช้กับพริก
5: ตอนแรกไปเมย์ถั่วไหมคะ
0: ครับ
5: ไม่โดนละ70 บาทเพราะว่าแม่ค้ามาอึ๊บปิ่นได้90
0: โอ้เพิ่มไปเลยจาก70เป็น90พอได้เห็นหน้า
5: พริกนกอ่ะ
0: เ
5: ล็กๆอ่ะ
0: ครับ
5: แล้วเอาไปแค่ไปฉีด
0: ครับ
5: แม่ใจ
0: อืม
5: จาก70ได้90คนดีใจ
0: เห็นไหม เนี่ยใช้แบ็คแคทแล้วดียังไง
1: ใช่คือบ้านนี้ถ้าถามไปมีแต่ความรู้สึกว่าคนฟังอ่ะจะรู้สึกว่าจะอะไรนักหนาล่ะน้องแตงน้องน้ำจะใช้ทุกอย่างได้จริงๆเหรอ
3: เขาไม่เชื่อนะตอนแรกที่น้องแตงนั่นก็เอาไว้ที่ว่าเหลือจากก้อนถังอ่ะพี่แกจากเหลือจากไปฉีดทุเรียนอ่ะเขาลองเอาไปฉีดดูแก้ผล
1: ตอนแรกไม่เชื่อ
3: ใช
1: ่นี่แหละแบล็คแคทเนี่ยบอกว่ามันดีกับทุกพืชจริงๆท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับ
1: ต้องตัดสินใจ
0: เราได้เดินมาจนถึงกระท่อมนะฮะยังไม่ได้ทำในกระท่อมนะครับตอนนี
1: ้ต้องไปดูก่อน
0: แต่บรรยากาศดีมากแต่เรา
1: โอ้ยแต่ว่าวันนี้ก็ยังไงก็ขอบใจน้องน้ำน้องแตงนะคะที่สามารถหลอกล่อดีเจช้างเข้าสวนได
0: ้อันนี้คุณเกียร์โทรมาวางแผนหรือเปล่าครับเมื่อกี
3: ้ไม
0: ่ไม่นะไม่ได้มาสิเกียร
1: ์น้องแตงเขาเข้าใจ
3: จากเรื่อง
0: นี่มาก่อนนี่คือเหลืองเหมือนตอนนี้นี่เขียวไปหมดเลยครับพี่เกียร์ครับ
3: เห็นไหมไ
0: ก่หลาม
1: ีไหม
0: นะ
1: อะไรเขียวอะไรเขียว
0: ใบปาล์มจะใบปาล์ม
1: โอ้ทางปาล์ม
0: นี่มาดูลูกปาล์มที่เขาใบบนรถแล้วตอนนี้พร้อมจะไปขายนะฮะ
1: โอ้โหก็ไม่เป็นไงทลายที่อยู่บนรถเป็นไงบ้างพี่ช้าง
0: ได้ครับถ่ายรูปครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปดู
3: ถ
0: ่
3: ายแล้ว
1: นะค่ะ
0: ทลายใหญ
1: ่ขนาดเม็ดใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ใช่ไหม
0: เม็ดใหญ่สิยกไม่รอดหรอก
1: น้ำหนักทลายนึงสักกี่กิโลไหมสักกี่กิโลได้ลองไหมอย่าง
0: สี่ถึงห้ากิโลพี่เกียร
1: ์อันนี้เป็นปาล์มสามปีนะคะท่านฟัง
0: ได้สี่ถึงห้ากิโลต่อทลาย
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้ของป้าเพิ่งก็บอกว่าปลูกได้8เดือนก็ใช้ปุ๋ยแบคแคทฉีดอยู่นะคะสวยงามมากใบเขียวใบมันสวยค่ะ
0: ครับ
1: น
0: ะไปดูสวนยางพารากันต่อ
1: ยางพาราคุยกันก่อนจะไปดูที่สวนวันนี้ถือมีดกรีดยางมาด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ได้ถือมาจ้ะ
1: โอ้น้องน้ำน้องแตงพลาดแล้ว
0: ใช้ปาก
1: เพราะว่าต้องให้พี่ช้างลองกรีดยางดูว่าหน้ายางนิ่มแค่ไหน
0: อันนี้คืออะไรเนี่ยเอาไว้ไอ้ปาล์มเดี๋ยวคนเกี่ยวได้ไหม
3: ได้
0: ท
3: ำหมดแล้ว
1: ไม่แล้วคนกรีดยางอยู่แถวนั้นหรือเปล่าล่ะก็คืออยากให้พี่ช้างกรีดกับมือเองพี่ช้างจะได้บอกคนอื่นได้ว่ามันนิ่มเพราะถ้าคนกรีดยางพูดอ่ะเราก็จะแบบไม่เชื่ออีกก็ต้องลงมือเอง
0: คุณเกียร์ครับผมเชื่อครับเพราะว่าถ้าคนอื่นกรีดเนี่ยเขาอาจจะได้น้ำยางสีขาวผมกรีดน้ำยางอาจจะสีแดง
1: เพราะอะไร
0: อาจจะน้ำยาง
1: คุณลงไปเหรอ
0: ส
1: ี
0: แดงเออ
1: เลือดคุณลงไปเหรอ
0: มันจะเป็นเลือดผมอะครับต้นยางนี่อายุเท่าไหร่ครับอันเดียวก็เพิ่งซื้อมาอันนี้ฉีดไปกี่รอบแล้วครับยางพารา
1: ฉ
0: ีดรอบเดียวเอง
1: จริงๆแล้วเขามีแปลงอื่นที่เขาฉีดยางอยู่พี่ช้าง
3: น้ำยาง
0: ครับ
3: แล้วก็มันเริ่มหายเรื่องแล้วเชื่อว่ามันช่วยได้ก็เลยลองมันมีเวลาก็เริ่มออก
0: เดี๋ยวนี้ต้องมาดูใหม่
1: คือยางอ่ะแปลงนี้เป็นยางที่เขาซื้อต้นยางมาแล้วเป็นยางสายนึ่ง
0: ครับ
1: ทีนี้เขาปรึกษาพี่เกียร์อย่างนี้ว่าพี่เกียร์แปลงนี้แปลงได้ยางที่มันสายนึ่งมาแปลงควรจะโค่นต้นแล้วทำอย่างอื่นไหมเกียร์ก็บอกขอเวลา5รอบช่วยแบ่งเวลามาฉีดพ่นดูหน่อยนะคะว่า5รอบจากแปลงที่มันกรีดแล้วน้ำยางไม่ไหลเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยจะไหลหรือเปล่าจริงๆเรามีพี่น้องที่ฟังกันอยู่ที่สกลนครอยู่นครพนมนะอยู่ทางภาคอีสานแล้วก็อยู่อีกหลายจังหวัดที่ปลูกยางพาราเยอะมากพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะคะอยากให้พี่น้องสวนยางเนี่ยลองนะลองเปิดใจแล้วคุณจะได้ปริมาณน้ำยางที่มากขึ้นน้ำหนักได้มากขึ้นนะคะแล้วก็หน้ายางมันจะนิ่มค่ะ
0: รอบแรกได้ 6,000 ครับพี่เกียร์ครับ
3: นี่รอบที่2วันนี้ได้10,000
0: วันนี้ได้10,000จาก 6,000 เป็น 10,000 จ้าเพิ่มมา 4,000 บาทจ้า
1: 4,000 นั้นน่าจะได้เลี้ยงดีเจช้างที่ร้านปลาปลานะคะ
0: เออ
1: แต่พี่เกียร์ขอถามก่อนว่าราคามันต่างกันเท่าไหร่ล่ะ
0: เออตอนราคา
1: การขายรอบนี้กับรอบที่แล้วอะ
3: 39บาท
0: ครับ
3: บาทเดียวบาทนี้นะ
0: ห่างแค่บาทเดียวจ้า
1: ห่างกันแค่1บาท38กับ39ก็แสดงว่าน้ำหนักยางได้เพิ่มขึ้น
6: จะเพิ่มขึ้น
1: นะคะก็ยังขอส่งกำลังใจให้คนกรีดช่วยขีดให้เราหน่อย
0: นี่คุณดาบอกว่าเขาเพิ่งกรีดไปแค่10เช้าเองนะพี่เกียร
1: ์ค่ะอ๋อ10เช้าได้มา10,000หรอ
0: ใช่ใช
1: ่โอ้
6: ยื้อรีบขาย
0: อ๋อถ้าไว้นานเดี๋ยวโจรมากรีดให้ป่วยแบบแค่ไม่สามารถแก้โจรได้
1: แต่แก้โจรได้นะจ๊ะ
0: ใช
1: ่แบล็คแคทนี่แก้โจรไม่ได้แต่แก้โจรได้จ้ะ
0: ครับ
1: อันนี้มั่นใจถ้าคุณเอาไปติดพ่นนะคะเพราะว่าผลผลิตคุณได้มากขึ้นทุกพืชแน่นอน
6: หญ้าก็ขึ้นไวลูกน้องบอก
1: ใช่อย่าเล่นเหลืองหญ้าเหรอตาต่อเดียวคนอื่นไม่อ่านจิต
6: มันสมบูรณ์ไง
0: อ๋อคือฉีดโดนอะไรก็สมบูรณ์หมด
1: ก็คือหญ้าดีดินดีนะคะมันจะมีหญ้าที่ส่งเสริมให้ดินเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นพอดินมันมีจุลินทรีย์มากขึ้นเขาเรียกว่าเกิดการออกซิเจนในดินอ่ะมันจะมากมันจะมีช่องว่างอ่ะให้มีออกซิเจนเข้าไปเยอะรากก็จะทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ดินมันจะไม่เป็นกรดดินจะไม่แข็งทีนี้การดูดซึมอาหารก็เอาไปใช้งานได้ดีต้นไม้ก็เจริญเติบโตไม่เป็นโรคอันนี้มันคือมีข้อดีทั้งหมดมันไม่มีอะไรแล้วไม่ดีพยายามเนี่ยพี่เกียร์เนี่ยส่วนของพี่เกียร์เองพี่เกียร์จะบอกลุงตุ้ยว่าขอร้องอย่าฉีดยาฆ่าหญ้าลุงตุ้ยต้องเพิ่มแรงให้แกนิดนึงในการที่จัดการหญ้าแต่แกไม่ได้ต้องการว่าวันเดียวทั้งแปลงคุณจะต้องล้มเปลี่ยนเก็บไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อย
6: ๆลุงน้องแล้วดูนะ
1: บทว่า
6: ตัดปลาตัดสวนยางเสร็จแล้วสวนปลาเนี่ยไม่เสร็จทีแล้วสวนปลาสวนยางขึ้นมาอีกแล้ว
1: บางครั้งมันก็ไม่ต้องตัดให้ล้มเกียนทุกรอบไปไหมใส่รองเท้าบอกเขาหน่อย
0: ครับ
6: ต้องตัดเนี่ยไม่ตัดไม่ได้หูเยอะ
1: อ๋อนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะทุกท่านว่าในปุ๋ยของเราเนี่ยเราเติมเอาธาตุอาหารที่พืชต้องการมาใส่เอาไว้ให้ครบหมดเลยแล้วก็มีแบบปริมาณเพียงพอที่พืชต้องการในแต่ละรอบคุณไม่ต้องกังวลว่าใช้ปุ๋ยเราแล้วต้องหาอย่างอื่นมาเพิ่มมาเติมอีกไหมไม่ต้องเลย
0: ครับ
1: นะคะพอจะกรีดยางกันเหรอ
0: ตอนนี้ฝนเริ่มลงจ้ะเราต้องไปจากตรงนี้แล้ว
1: อ๋อ
0: เพราะว่าปลาต้องเอาไปขายที่ลานจ้ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวเอาปลาไปร้านเท
0: ปลาไปแลกเป็นตังค์แล้วตังค์ไปจ่ายให้ร้านอาหารในเมืองชยา
1: ครบครบองค์ประชุมนะคะวันนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องไป
0: พูดเรื่องอะไรกันพ่อกับแม่เป็นไงบ้าง
6: ติดเยอะไม่ค่อยร่วงเพื่อนเขาถามว่าร่วงไหมเราก็บอกว่าเรามันไม่ร่วงเน
0: า
6: ะเราจะให้บอกยังไงมีบ้างแต่ต้นหนึ่งสักลูกสองลูกต
0: ้
6: นยังเด็ดอยู่เป็นเ
1: ดิมทำไมถึงร่วงล่ะเอาต้องคุยก่อนว่าทำไมถึงร่วง
6: ยอดมาแล้วฉีดไม่ทันมันเยอะ
0: ครับเยอะฉีดไม่ทันตอนนี้ทำงานไม่ทันตอนนี้ปัญหา
6: ไม่ทันน้องเยอะก็ไม่ทันเพราะฝนมันตกด้วยทำงานจำละหมาด
0: ครับ
6: แต่ว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ถือว่ามันผ่าน
0: ครับ
6: ตอนนี
1: ้ถือไม่ได้เกิดความเสียหาย
6: ไม่ใช่
1: ก็คือมันหลุนร่วงแล้วก็บนต้นยังอยู่อีกมหาศาล
6: เยอะครับ
1: คือเป้าหมายเราอ่ะเราคิดว่าถ้าเราดูปริมาณลูกวันนี้เนาะเป้าหมายเราก็น่าจะอยู่สัก100กว่าตัน
6: ใช
1: ่อีกแล้วครับท่าน
6: รอปีนี้จะได้เท่าไหร
1: ่ต้องรอลุ้นแล้วก็ให้ผ่านใบเราทำท่าจะแก่แล้วนี่ใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่ครับ
1: พอใบแก่แล้วกลับไปดูได้เลยว่าพัฒนาลูกจะพัฒนาเร็วกว่าเดิม
6: พ่อเมื่อวานพ่อขับรถขึ้นไปพ่อก็บ่นว่าลูกทุเรียนใหญ่ไวขึ้นยังไม่ได้ยงเลยเพราะว่าจะหัก
1: อ๋อบ่นนี่ที่บ่นนี่คือมันยังไม่ได้ยงยังไม่ได้เต้าลูก
6: แล้วสิ้นเดือนนี้จะตัดอีกแล้วมันก็ยังไม่ทันอยู่ดีไม่รู้ทำไง
1: ค
6: ่ะ
1: คือไม่รู้จะทำยังไงดีคนงานก็มีกี่คู่แล้วล่ะ
6: 10แล้วนะ
1: คนงานมี10คนแล้วทำงานกันไม่ทันท่านผู้ฟังก็คือผลผลิตมันมีแล้วที่ตัดส่งไปแล้วเป็นไงบ้างผลผลิตที่ตัดส่งไปแล้ว
6: ประมาณ 90%
1: 90%
6: ชาเลียแล้วทุกลูกออกรู97บาททุกลูก
0: ครับ
1: อ๋อ97บาททุกลูก
7: ใช่ใช
1: ่งานนี้เฉลี่ยแล้วพอตอนที่ตัดไปแล้วเจอลูกพัดเยอะไหมคะ
7: ไม่เยอะครับ
1: แต่เท่าที่ไปเห็นมานี่คือทรงสวยหนามสวย
7: ใช่ใช่ครับ
1: แต่เนื้อข้างในอร่อยมากวันนี้พี่ช้างไม่ได้กินใช่ไหม
7: ย
1: ัง
0: ตอนนี้ยังไม่ได้กินถ้ากินดิบได้เขาก็บอกว่าให้กิน
1: แต่จะมีให้กินเหรอ
0: ถ้ากินดิบปะเขาให้กิน
1: อ๋อคือคุณพี่ช้างรู้ไหมว่าส่วนนี้ผลผลิตก็อร่อยมาก
0: อืมครับ
1: คืออร่อยจนยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่อร่อยยังรู้สึกเสียดายอยู่เลยอ่ะ
0: เออ
7: ต้องมาใหม่
1: ยังรู้มันคงต้องได้กินอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากค่ะท่านผู้ฟังคือเจียก็มองว่าการที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยมันครบอ่ะ
7: น้องตลอด
1: มัน
7: ไม่เคยลดปริมาณ
1: ไม่เคยลดปริมาณคือเต็มโดสเขาความหมายคือ1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรส่วนนี้ใช้แบบนี
7: ้ไม่เคยลด
1: แล้วฉีดครั้งนึงกี่ถังแล้วนะบ้านนี้ฉีดเป็นแสนลิตรเลย
7: เดือนกับร้อยอ่ะ
0: เดือนกับร้อยถัง
7: ร้อยถังถังพันลิตรนะ
0: อือก็เป็นแสนนะ
1: ใช่ซึ่งแต่ถามว่าเขาได้มาแบบนี้ก็คุ้มนะพี่ทาง
7: คุ้มครับ
1: คุณดูนะพี่เกียร์ไม่รู้ว่าคนแล้วเป็นแปลงที่ฉีดชุ่มก็คือฉีดชุ่มจริงๆเป็นแปลงที่ทำทุกอย่างเมื่อก่อนเขาเน่าคอดินเกือบทั้งแปลงเขาถากต้นถากโคนตลอดเลยนี่มันกี่ปีแล้วล่ะที่ไม่ต้องถากต้นถากโคนในการต้องมานั่งป้ายสีป้ายยามาแล้วกี่ปีแล้วที่เราไม่ต้องทำเลยอ่ะ
7: งานอะไรนะห้า
1: ของพ่อนะห้า
7: ของพี่น้ำหนุกของแปลงเงินเจ
8: ็ดใช่ใช
1: ่ที่ใช้มา
0: ครับ
1: ค่ะแล้ว
7: เจ็ดปีไม่ต้องถาก
1: เขาไม่ต้องมานั่งถากโคนเมื่อก่อนต้องป้ายต้องถากกันเหนื่อยนะก็ต้องคืออันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแปลงน้องน้ำพ่อนะคะแม่อารมณ์เอ้ยพ่อแม่พรแม
0: ่พ่ออารมณ์
1: ที่ต้องสลับชื่อทุกครั้งเลย
7: เปลี่ยนแต่ง
1: เปิดใจ
0: เพลงจบใส่รุ่งโพทองไว้เพลงรักน้องพรก็คือผู้หญิง
7: พรจ้า
1: พรจ้าพร
0: ที่วันไหนถ้าเกิดว่าพ่อร้องเพลงแต๋วจ๋านี่มีปัญหาแน่นอนกับแม่พรต้องรักน้อง
1: ต้องทะเลาะกันแน่นอนวันไหนละเมอร้องแต๋วจ๋านี่ไม่ได้นะก็ขอบคุณแหละไม่รู้จะบอกยังไงขอบคุณที่เชื่อใจแล้วก็เราก็ดีใจที่ทำให้ผลผลิตเพิ่มพูนขึ้นทุกปีแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือต้นไม้ทุกต้นทุกสวนที่น้องแตงน้องน้ำดูแลได้รับปุ๋ยแบคแคททุกอย่าง
0: ครับ
1: ไม่รู้จะบอกว่าเรารักหรือว่าเราถูกใจหรืออะไรคือท้ายที่สุดแล้วอะถ้าไม่ถูกใจถ้ามันไม่ดีก็ไม่อยู่มาจนถึง7ปีหรอกค่ะ
0: มันไม่ยุ่งยากมันใช้งานง่าย
7: มันจะปลูกใช้งานง่าย
0: มีปัญหาอย่างเดียวคือทำไม่ทันตอนเนี้ยแต่ยังจะปลูกมะนาวอีกนะ
7: มะนาวค
0: ่
7: ะ
0: นะครับนะวันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณน้องแตงน้องน้ำให้ไปขายตาก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ
1: เดี๋ยวรังทีจะปิดซะก่อน
0: พอดีเลยที่นี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณน้องแตงน้องน้ำค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับในระหว่างที่ดีเจช้างเดินขึ้นรถแล้วก็กลับออกไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะตอนนี้ก็คือเขาหลอกให้มาอยู่ในตัวแล้วก็เขาไม่ไปส่งที่รถด้วยเรื่องของเรื่องตอนนี
1: ้เดินเอง
0: หาทางออกเอง
1: เ
0: ราต้องออกจากสวนเองครับ
1: ค่ะ
0: ดูที่ว่ามีทลายปาล์มหล่นอยู่บ้างไม่ออกไปขายซะบ้าง
1: ค่ะ
0: โล8บาทอยู่
1: กิโล8บาทก็โอ้โหเยอะอยู่นะถ้าน้ำหนักดีๆมาก็เป็นรายได้ท่านผู้ฟังค่ะนี่แหละอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าการเติมเต็มเนี่ยมันจะทำให้ทลายเราไม่ขาดคอในบ้านน้องแดงเนี่ยเดินไปแล้วมีทุกต้นใช่ไหมพี่ทาง
0: ใช่ครับ
1: เขาก็สามารถแทงปาล์มได้ตลอด2วีคแทงทีแหละ2อาทิตย์แทง1ครั้งนาก็สุกเร็วด้วยปาล์มจะสุกเร็วแล้วก็ปาล์มไม่ร่วงนะคะแล้วก็ทลายตึงน้ำมันปาล์มอ่ะมันจะเยอะขึ้นขนเม่นมันจะสั้นแล้วก็ความสมบูรณ์จะมีอย่างต่อเนื่องคอปาล์มอย่างเงี้ยเขาปาล์มเล็กเนี่ยคอมันจะขยายเร็วค่ะพี่ช้าง
0: ใช่ๆ
1: มันจะเติบโตเร็วคอขยายเร็วแล้วทางมันจะแบะเลยเนาะออกมาเป็นแฉกๆเลยแบะพร้อมที่จะรับทลายทุกทาง
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่เกียร์ลืมบอกไปว่า เนี่ยพี่เกียร์มาที่เขาคอเนี่ยค่ะข้าวโพดที่ปลูกที่นี่ลุงตุ้ยบอกว่าปกติเนี่ยผมก็ปลูกบ้านล่างก็บ้านล่างความหมายคือในอำเภอหล่มสักเนี่ยเขาก็ปลูกเขาไม่เคยได้ข้าวโพดแบบนี
8: ้ครับ
1: แล้วเนี่ยได้น้ำหนักดีมากนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่กิโลละ8บาทเนาะแม่ค้ามาเหมาแล้วก็เป็น2ฝัก3ฝักนะคะฝักที่2ฝัก1เนี่ยมันจะเป็นฝักที่สวยสมบูรณ์เนาะไม่มีแหว่งไม่มีอะไรเลยสมบูรณ์ฝักใหญ่ฝักยาว1ฝักต่อครึ่งกิโลฝักละครึ่งกิโลค่ะแล้วหวานมากนะคะแล้วก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้น้ำหนักดีแล้วก็บอกว่าปกติทำอยู่เนี่ยกิโลละ3บาทพี่ช้างปีนี้ของเขาได้ไป8บาทนะคะซื้อเม็ดพันธุ์ไป1กิโลนะคะใช้ไปยังไม่ถึง1กิโลใช้ไป8ขีด9ขีดประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ยังเหลืออยู่แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่เสร็จนี่ก็จะเก็บแหว่งไว้ให้พี่เกียร์เนี่ยไม่ใช่เม็ดแหว่งนะหมายถึงว่ากอละ1ต้นเก็บไว้ให้พี่เกียร์ได้ลองทานนะคะเดี๋ยวพี่เกียร์จะเอาไปฝากจะเก็บไปแล้วเอาข้าวโพดไปฝากด้วยนะคะแล้วก็หอมหวานเลยกินทุกเม็ดหวานทุกเม็ดทุกฝักเลยนะท่านผู้ฟังอันนี้คุณเอาไปเติมเต็มแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พี่เกียร์อยากจะปรับปรุงเพราะเขาบอกบนเขาค้อเนี่ยปลูกถั่วลิสงไม่ขึ้นปลูกขึ้นแต่ไม่มีเม็ดพี่เกียร์ก็จะเอาพันเม็ดถั่วลายเสือมาปลูกค่ะที่เป็นของโครงการหลวงอะนะคะเอามาปลูกแล้วจะทำให้ทุกคนดูว่ามันปลูกได้แล้วเดี๋ยวเมล็ดมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือให้รอติดตามนะคะว่าเราทำข้าวโพดเราทำถั่วลิสงมันจะขึ้นไหมในพื้นที่ตรงนี้ที่เกษตรกรทุกคนชาวบ้านไม่กล้าปลูกกันเพราะปลูกแล้วมันไม่สำเร็จนะคะแม้กระทั่งข้าวโพดเขาก็ไม่ค่อยปลูกกันเพราะเขาว่ามันไม่สำเร็จก็เลยปลูกแต่กะหล่ำปลูกแต่ขิงนะคะแต่อันเนี้ยพี่เกียร์ก็มาเปิดพื้นที่ลองทำดูทำให้ทุกคนได้เห็นเพื่อจะได้มีความหลากหลายในการทำพืชค่ะ
8: ครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับปุ๋ยแบล็คแคทยาราแบล็คแคทวันนะครับอย่าลืมนะติดต่อกันมาได้นะครับที่คุณเกียร์แบล็คแคทครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะฮะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ด้วยนะคุณสามารถที่จะแอดไลน์กันมาได้เลยนะมีปัญหาอะไรต้องการจะสอบถามพิมพ์มาได้เลยส่งมาได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาทักทายสวัสดีกันอยู่นะจ๊ะนะ
1: ค่ะไม่ต้องทักทายกันแบบนั้นคืออยากได้อยากสอบถามแบบไหนต้นที่สวนเป็นยังไงนะคะสอบถามกันมาเลยนะคะไม่ต้องเที่ยวจะเอ๋นะคะส่งตามคำพูดตามความอยากทราบอยากถามข้อมูลก็ถามมาได้เลยค่ะ
8: ครับแล้วก็ติดต่อกันมาได้นะปุ๋ยแบล็คแคทหนึ่งชุด980บาทนะครับซื้อ6แถม1ครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดนะครับ1ลังนะครับ24ชุดนะครับในราคาลังละ 39,000 เดี๋ยวนะเอาใหม
1: ่ 37,920 บาท
8: นะประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับ
1: ใช่ค่ะ
8: เดี๋ยวพี่เกียร์มีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมพี่เกียร์เล่าพังๆดีเจช้างกำลังจะข้ามสะพานเล็กแคบๆจากตอนนี้
1: ปิดเยอะทำไมสะพานแคบคุณพูดไม่ได้ใช่ไหม
8: ผมต้องใช้สมาธิ เล่าไปก่อน
1: ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากมายกับทุกส่วนที่

0: วยงามแล้วก็ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องเอาไปขายราคาก็ได้มากขึ้นกว่าเดิมแทนที่เขาจะให้คุณน้อยๆพอเขาเห็นผลผลิตเห็นต้นของคุณมันดีแทนเขาจะมีแก๊ปที่ให้ขยับให้เราอีกนิดนึงช่องว่างขยับให้เราอีก5บาท10บาทเนี่ยมันทำได้เหมือนน้องแตงพูดเมื่อกี้ค่ะว่าพริกขี้หนูสวนพอได้ใช้ปุ๋ยแบคแคปเนี่ยเอาไปขายพอเขาเห็นผลผลิตอะค่ะจากราคาที่เขาซื้อกัน70บาทเขาก็สามารถให้แปลงเนี้ยในราคา90บาทได้ต่อกิโลมันก็เป็นการบอกได้ว่าทำของให้ได้คุณภาพเขาก็เลือกซื้อเขาก็ซื้อกันตามเนื้อผ้าอยู่ดีนะคะไม่ใช่ทำของที่เล่นที่เถ่งทำของไม่ดีไปนะคะเขากดราคาหน่อยก็โวยวายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราทุ่มเทและดูแลมันมากน้อยเพียงใดแล้วดูแลถูกไม่ถูกบางคนทุ่มเทสุดๆแต่เลือกเอาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีจริงๆมาใช้ใช้ไปก็เรียกว่าอะไรนะขยันผิดที่ก็ไม่รวยนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเราทำงานดีเลือกเอาใช้เนี่ยแบล็คแคทเราบอกว่าเราการันตีนะท่านผู้ฟังการันตีผลผลิตว่ามันต้องได้เพิ่มจากเดิมอ่ะ 30% ขั้นต่ำต้องได้แน่และต้นทุนคุณจะลดลงนะคะลดลง 40% ขั้นต่ำคือคุณก็ต้องได้ลดแน่แต่คุณต้องใช้ตามที่เราแนะนำนะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปแล้วยังคงต้องไปเพิ่มตัวนั้นตัวนี้เราก็ไม่การันตีค่ะเพราะใจคุณไม่นิ่งพอที่จะเปิดใจให้กับเราแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดใจให้กับเราวันนี้เดินทางกลับมาหาแม่คำพาถามแม่คำพาว่าหนูต้องคืนเงินแม่คำพาไหมคะบ่มีแต่จะซื้อเพิ่มนะไม่ต้องคืนหรอกแล้วไม่มีใครต้องมานั่งบอกว่าแม่คำพาขาไม่ต้องใช้ปุ๋ยขนาดนี้นะแม่ไม่ใช่10วันจ่ายไป10กระสอบ10วัน10กระสอบ10วัน10กระสอบทุเรียน260ต้นแม่อายุประมาณ80ปีก็บอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวกลัวต้นไม้จะไม่ได้อาหารกลัวมันไม่มีอะไรจะกินมันแขวนลูกอยู่ก็ใส่เอาใส่เอานะคะก็ต้องมาปรับวิธีการนะก็ดีใจนะได้เดินทางมาแล้วเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ปรับวิธีคิดของแต่ละคนเพื่อที่จะให้ทำเกษตรแบบไม่ต้องเครียดแบบไม่ต้องยุ่งมือและแบบไม่ต้องลงทุนหนักเหมือนเมื่อก่อนนี่คือสิ่งที่ทำให้การเดินทางของเกียร์และประสบผลสำเร็จมากขึ้นกับการเดินทางของปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันนะคะ
1: ครับนี่ตอนนี้เราสามารถข้ามสะพานนะมาได้แล้วนะครับ
0: ทำไมมันแคบขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันเท่ารถพอดีครับคุณเกียร์ครับ
0: มันเลยทำให้เสียวๆหน่อย
1: ต้องการหายใจนะเออ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: บรรยากาศตอนนี้ก็จริงๆแล้วเรามีอะไรอีกอ่ะที่อยากให้ทุกคนได้มันก็เล่ากันทุกอาทิตย์เนาะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เล่ากันทุกอาทิตย์บอกกันทุกครั้ง
1: จ้าครับ
0: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะคะผลิตภัณฑ์ของเรา1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรขึ้นอยู่กับอายุต้นของคุณที่อยู่ที่สวนถ้าพืชไร่นะคะ1ลิตรผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรถ้าไม้ต้นไม้ยืนต้นนะคะถ้าเพิ่งปลูกก็1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรแต่ถ้าต้นไม้ของคุณให้ผลผลิตแล้วต้นโตมต้นเหลืองใบไม่ค่อยจะเดินนะคุณก็ผสมน้ำ 1,000 ลิตรฉีดไปก่อนให้ต้นสวยสมบูรณ์ไปก่อนสักปี2ปีนะคะแล้วคุณก็ค่อยไปลดปริมาณอย่างเจ๊น้ำน้องแตงนี่ใช้กับเรามา7ปีแล้วไม่เคยลดเลยมันรองนลินก็ไม่ลดเพราะผมพอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูหน้างานแล้วมันสวยสมบูรณ์แล้วไปลดต้นทุนชนิดอื่นเอาก็สวยก็ต้นก็สวยสมบูรณ์เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะ15นาฬิกากับ50นาทีครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการช้างตกมันกับสื่อแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันนะวันนี้เป็นบรรยากาศที่เราสองคนเนี่ยอยู่กันคนละภาคนะฮะอยู่กันคนละที่ไม่ได้มีใครอยู่ในสตูดิโอเลยนะก็
0: คนละจังหวัดด้วยคนละภาคกันด้วย
1: ครับวันนี้ก็เป็นโฟนอินกันมานะครับดีเจชั้นจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีคุณเกียรติแค่ตอนนี้อยู่ที่เขาข้อ
0: เพชรบูรณ์ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เดินกันอยู่ในสวนมะคาดิเมียเดินกันอยู่ในไร่ข้าวโพดแล้วก็นาข้าว
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ส้มค่ะมาดูส้มนะคะส้มก็เจริญเติบโตครึ่งนึงอีกครึ่งหนึ่งก็มีปัญหาก็จะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนความหมายของเกียร์ก็คือว่าแปลงส้มนี้ค่ะพี่ช้างที่เกียร์ได้ต้นพันธุ์แบบแก้ผ้ามาความหมายคือต้นพันธุ์

0: แก้ผ้าคือมาแบบตัวร่อนจ้อนต้นต้นกับรากไม่มีดินประกบมาเลยนะคะขนส่งมาทั้งหมด7วันกว่าจะลงแปลงก็ผ่านด้วยการแช่น้ำปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อรามามันก็สวยเขียวดีแต่พอถึงวันที่ต้องปลูกอะค่ะพี่ช้างพี่ก็เกณฑ์คนมาทั้งหมู่บ้านเลยมาช่วยปลูกแล้วเราก็ลืมคิดแก้ผ้าอยู่แล้วก็เอามาดายตากแดดไว้ปากหลุ
1: ม
0: เรียงรายมันทั้งเขาเลยค่ะ400กว่าต้นตั้งเรียงเรียงเรียงเรียงเราก็ปลูกกันไปทีละแถวทีละแถวแดดก็ส่องไปส่องไปจนรากมันแห้ง
2: ครับ
0: มันก็มีส่วนข้างบนที่ปลูกก่อนอันนั้นก็เดินต้นดีพอส่วนข้างล่างปลูกทีหลังมาปลูกภาคบ่ายโดยที่มันนอนที่ปากหลุมแก้ผ้าอยู่อย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: อันนั้นอ่ะไม่โตไม่ขึ้นตายก็ทำใหม่ก็คิดถึงตัวเองว่าอ๋อนี่เกียร์ฉลาดน้อยไปซะแล้วไม่น่าดึงออกจากบ่อน้ำที่เราแช่ปุ๋ยแช่ยาเลยถ้าพี่เกียร์ไม่ดึงออกมาตั้งดายลมไว้ที่ปากหลุมเนี่ยมันจะฟื้นมันจะติดทั้งหมดทั้ง400กว่าต้น
1: ครับ
0: ค่ะก็เป็นบทเรียนค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ได้บอกต่อให้กับใช่
1: ท
0: ่
1: านจะได้ไม่ต้องทำตามเรา
0: ถูกไม่ต้องทำตามคือเกียร์เนี่ยมาจากการขนย้ายว่าเราจะได้ไม่ต้องบรรทุกด้วยรถเยอะๆถูกไหมถ้าเรามาเป็นถุงๆเราคงต้องใช้รถ6ล้
1: อ
0: แล้วก็ค่อนข้างจะลำบากในการขนส่งก็เลยคิดว่าเออมาแบบนี้ละกันทำงานคิดว่าจะทันสุดท้ายมันไม่ทันในจังหวะทั้งหมดเลยแต่โลกก็ใช้วิธีการแค่รากด้วยปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาราแบคแคทวันมาตลอดเลยในระยะเวลา7วันก่อนที่จะลงแปลงพอเป็นลงแปลงปุ๊บเราด้านเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็วางไว้ตรงปากหลุมเลยทั้ง400กว่าหลุ
1: ม
0: แล้วทำงานลงทำมาทำเสร็จคนงานก็เที่ยงพอดีปลูกยังไม่จบไร่ก็เที่ยงพอดีเขาก็เบรกพักเที่ยงกินข้าวรอแดดล่มลมตกถึงไปปลูกต่อส่วนล่างอ่ะข้างล่างนั้นน่ะคือไม่ติดหมดเลยพี่ทาง
1: ครับ
0: มันจะติดอยู่โซนหนึ่งที่พี่เกียร์กลางคืนอ่ะกลับมาปลูกเสร็จปุ๊บกลางคืนมันฝนไม่ตกระบบน้ำไม่ได้พี่ก็มาจิตพ่นปุ๋ยเลยท่อนล่างมันจะมีกลางมันจะมีล่างสุดมีกลางมีบนใช่ไหมคะตรงกลางนั้นน่ะไม่ได้ฉีดแค่สองแถวข้างล่างไอ้นี่ติดหมดเลยแล้วก็ข้างบนติดหมดเลยแล้วตรงกลางไม่ติดเลยก็สรุปได้ว่าวิธีการที่ทำนี้มันผิดวิธีจากการหนึ่งเรามันไม่มีใครทำกันหรอกค่ะที่มาแต่รากอย่างเดียวแล้วขนส่งมา5วัน7วันแล้วมันถึงจะทำอะค่ะมันไม่มีใครทำกันแน่นอนแต่คุณเกียร์ทำให้เห็นแล้ว คุณเกียร์ทำให้เห็นค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นบทเรียนค่ะต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดนะคะต้นละ100กว่าบาทต้นพันธุ์นี้ซื้อมาทั้งหมดแล้วเนี่ยต้องสั่งซื้อใหม่ต้องทำใหม่ต้นพันธุ์ใหม่อีกประมาณสัก200ต้นมันตายไปครึ่งนึงอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันไม่ได้ตายยังไงหรอกคือมันไม่ขึ้นตั้งแต่แรกนะฮะส่วนข้าวทุกหลุมที่หยอดลงไปติดหมดเจริญงอกงามหมด
1: ครับ
0: ข้าวโพดได้ขายนักคาดีเมียได้เก็บขายค่ะท่านผู้ฟังแม่ค้าลูกใหญ่มากน้ำหนักดีมากนะคะก็
1: วันนี้เราหมด
0: เอาหมดแล้ว
1: พรุ่งนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะครับพรุ่งนี้
0: ยังมีอะไรหลายเรื่องเลยค่ะที่จะมาฝากมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ฟังกันอีกนะคะแล้วก็อย่าฟังกันเฉยๆปุ๋ยแบคแคทไม่ต้องฟังให้นานไม่ต้องฟัง5ปี10ปีไม่ต้องดูคนสำเร็จนะคะวันนี้ตัดสินใจคุณก็ได้รับเลยความสำเร็จนะคะแค่คุณฉีดพ่นไป5ถึง7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่สวยไม่แตกต่างจากของเดิมที่คุณใช้เอากลับมาค่ะคุณเกียร์คืนเงินให้คุณเต็มจำนวน
1: ครับเราการันตีด้วยการคืนเงินนะครับสำหรับปุ๋ยแบคแคทนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้กลับมาติดตามกันใหม่บ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.ครับสถานีวิทยุอสมทที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรจาริการครับ
0: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมือง
1: คุณเกียร์แบคแคทลาไปก่อน
0: คุณเกียร์แบคแคทขอลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฟัง M-Con Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Cod Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่ง

0: ตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มนางสาวนิลุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายัก789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายหลุดล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงคน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248

0: ื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทิ้งได้ถูกต้องช่วยโลกได้ถูกทางคนไทยส่วนใหญ่มักทิ้งขยะอาหารรวมกับขยะทั่วไปขยะพลาสติกปนเปื้อนรวมกันมาตั้งแต่ต้นทางยากลำบากต่อการคัดแยกขยะก่อนนำไปรีไซเคิลและการกำจัดกลายเป็นขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือถมกลางแจ้งซึ่งต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยปีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆตามมาดังนั้นเราควรแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงถังแยกขยะก่อนทิ้งคือสิ่งที่ควรทำ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95 ลูกทุ่งมหานคร

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกคุณสวงนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะฮะเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งทัชยะนะครับกับเจนจิราเฉียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุตสาครับผม

0: นี่นะครับแสงอุตสาอุตสานะครับผมภาษาอังกฤษเราเรียกว่า dawn
1: แปลว่าอะไรครับ
0: นั่นก็คงจะเป็นแสงอุตสาก็dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่ำ
0: ใช
1: ่นี
0: ่ dawn dusk dawn คือตอนกำลังเช้า dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่

0: เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะเพลงนี้ก็ได้2ศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือได้ว่าแบบคุณภาพนะ
1: จำสลับถูกแล้วดอนคือตอนกลางคืนจะกลางคืนดัสคือตอนกลางเช้า
0: แสงอุตสาอ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาก็ใช้คำแบบว่าสลับสลวนเหมือนกันเป็นภาษาไทยนะครับ
1: คำร้องคำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับกับทัชยะประทุมวันและเรียบเรียงโดยภูเบศเป็นสุขครับผมส
0: ัง
1: ก
0: ั
1: ดไว้ไลน์
0: มิวสิกนะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาเพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลง
1: ครับ
0: อุตสาสางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับพี่จ่อคิวิตสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตะกะแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจากตะกะแตนชลดาครับ

0: ก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยแกนะฮะ แหมดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: นี่ครับไม่มีอะไรหรอกไปนี่ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตะกตันถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตะกตันอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตะกตันก็เขาเรียกได้ว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยเกิน
1: น่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยซิงเกิลที่3ดีกว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้อแต
1: ้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกไปฟังครับ

0: ของหนูเล็กกากาครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจี๊ยบนิสานครับผมเรียงเสียงประสานโดยสุภการลมเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบนิสาน้องก็มีมากความสามารถในการแต่งเพลงจริงๆแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้คลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสี่ยเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเลยเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฎชะกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
0: ถ้าจะไปปลายฟ้านี่น่าจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
1: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์นะพุ่งไปเลยนะเสียนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปียกนี่ป่าหรอกเสียเปียกเขาแซวมาแซวดีเจไว้เยอะ
0: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมอะไรที่แบบแซวได้เสมอ
1: แกงนี่คุณผู้ฟังของเราน่ารักทุกคน
0: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมอะไรกวนๆมา
1: ไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอกชีวิตสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ครับผม
1: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้น่าจะตรงไป
1: เศร้าหน่อยเงินจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: โอ้ฟังยิ่งมีตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลงผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพลงค่อนข้างเพลงเศร้าอยู่นะยิ่งถ้าไปดู
0: เศร้าเศร้ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลยยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัตพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเขาโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคนไทยไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัตพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให้อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เชฟ
0: ต่ออารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คลัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องทำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุษานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเฉียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตั๊กแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกากา
1: ครับ
0: เพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชเลกคัดผลแล้วก็คลัมจากแทนคุณมาเสียงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังมาวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22ถึง26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไปก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพีทิดแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้องสี่สี่นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงว่าเพราะในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทก

0: แทนเถาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: นมมีซอนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา4 โมง 46 นาทีแล้วนะครับผมก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นช่วงท้ายแล้ว
1: ครับอ๋อช่วงท้าย
0: แล้วให้กลับบ้านแล้วครับโบ๊ท
1: กลับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่คิดไม่หรอกเพราะว่าช่วงรายการถัดไปอาจารย์ประยงมารออยู่แล้วด้วย
0: อาจารย์ประยงได้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วจริ งๆ
1: ใช่นะเราจะให้เข้าช่วงแบบจ่อคิวิตเลยก็เกรงใจอาจารย์
0: เขาจะได้มีเวลาเต็มตัว
1: เพราะตอนนี้ลิสต์เพลงอาจารย์โอ้โหเพราะทั้งสิ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังอาจารย์ต่อนะจะได้แบบว่าฟังความรู้สาระเรื่องราวเกี่ยวเพลงไปด้วยนะครับให้อาจารย
0: ์
1: ได้มาร่วมพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังกัน
0: ที่เจอไร้สาระมาเยอะแล้วจากพวกเรา
1: เวลาโอ๊ตกับคริสมันอยู่ด้วยกันโอ๊ตพาน้องแบบว่าแทบจะเสียคนทุกสัปดาห์เลยจริงๆเดี๋ยว
0: ส
1: ี
0: สันสีสันโอเคครับผมทิ้งท้ายใจครับ3ผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงจากบ่าววีสารสารสินและถ้าทันก็มีผลงานเพลงจากเจี๊ยบด้วยนะครับผมไม่มีประโยชน์ฝ้ายผูกตีนแล้วก็คว้างเธอไม่มีฝนใจนะครับเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วก็เดี๋ยวเจอพี่โอ๊ตใหม่มันแหละก็ตามนั้นคร
1: ับ ครับผมส่วนโอ๊ตคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์4 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความโชคดีแล้วกันนะฮะช
0: ่
1: วงนี้ฝนอาจจะถามหามาแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะ
0: คร
1: ับยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและก
0: ็ดูแล
1: สุขภาพด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิด

0: เหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ซาอุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานพระพุทธเจ้า

0: ู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
2: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน Mcot Radio Networkเสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับทุกเสาร์คลื่นของเราจะมีฮิตทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับจะฮิตจะเพราะจะเพลิดเพลินแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ.2569แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน

ขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับเพลงที่สองเทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมประกาศผิดไปนิดหนึ่งนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อพดินขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดและกำลังจะเกิดจนถึงอนาคตอันไกลแสนไกลนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นของท่านทุกท่านนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับส่วนมากเป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านครองราช70ปีนั้นเพลงที่ดังๆอยู่ในยุค70ปีนั้นมีเพลงอะไรมั่งเราก็ย่อมาไว้ในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งหมดทุกเพลงนะครับเรามาเก็บไว้ได้แค่ลูกทุ่ง199เพลงแล้วก็ไทยสากลก็199เพลงเท่านั้นนะครับ70ปีนั้นเพลงที่ฮิตที่ดังนั้นเป็นหมื่นๆเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คัดหัวกะทิมาให้ท่านฟังนะครับเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยประเทืองบุญยประพันธ์นะครับเพลงที่สองจูบสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิทยาบุญยรัตนพันธ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสำหรับ2เพลงต่อไปนี้นะครับขอเชิญครับ

พูดถึงเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับที่ประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและท่านก็เป็นผู้ร้องเองประเทืองบุญยประพันธ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะครับท่านสามารถแต่งเพลงได้แบบขนาดนี้และก็แต่งเพลงดังอีกมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับประเทืองบุญยประพันธ์สำหรับนักฟังเพลงรุ่น70-80ปีแล้วอายุเท่านี้แล้วต้องเคยได้ยินเพลงที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งนะครับเพลงที่จบลงไปที่ท่านฟังลิขิตที่มืดมนนั่นแหละคือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นั่นเองนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาของท่านนะครับเช่นว่าท่านแต่งเพลงที่ขึ้นด้วยว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาทำไมท่านคนตาดีๆนะยังมองไม่เคยเห็นลมเลยแต่ประเทืองน่ะมองเห็นลมนะครับท่านผู้ฟังนะครับตาบอดแท้ๆยังมองเห็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของท่านเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นลมเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นะครับที่ให้ท่านฟังชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับสลับเสียงอันโต้ที่ไพเราะเหลือเกินนะครับจากการเป่าของซีเรียลหรือว่าชื่อไทยว่านายเฉลียวนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้เป่าอันโต้ได้หวานเพราะมากเป่าดังหลายเพลงเหลือเกินคนนี้นะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาหากินในเมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับชื่อซีเรียลแล้วก็ได้ชื่อภาษาไทยว่านายเฉลียวแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับผมก็เคยเอาท่านมาอัดหลายเพลงเหมือนกันเมื่อสมัยเกือบ 30-40 ปีที่แล้วนะครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วกันนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ่อเป็นหยางดอกนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุพผาแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมัยอ่อนวงร้องคู่กับการการุณวงศ์คนที่แต่งเพลงนี้เองนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่2สนุกกับเพลงของชายเมืองสิงห์ครับมาลัยน้ำใจนะครับสมเสียรผ่านทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538ขอเชิญท่านรับฟังครับ

แม่สนุกทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงมาลัยน้ำใจนั้นผู้ที่ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณณรงค์มะกล่ำเป็นพลที่เป่าอันโต้ในเพลงนี้นะครับท่านผู้ฟังเสียงอันโต้หมายถึงแซกอันโต้นะครับที่เป่าแบบลวดลายดีเหลือเกินนะครับในแบบลูกทุ่งเรียกว่าลูกทุ่งแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำนะครับอันนี้ก็มาเสียงกันประจำเลยในสมัยก่อนแต่ไอ้ตอนเสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งทราบที่หลังนะครับแม้จะไปงานศพของณรงค์ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับแหมเสียดายเสียใจไม่เป็นไรขอวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติบนสวรรค์ให้มีความสุขและไปบรรเลงเพลงอยู่บนสวรรค์รออีกหลายๆคนที่จะตามไปนะนะเพื่อนนะ ขออภัยครับ ให้ฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าจำแลงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนทราพรนะครับสุนทราพรกับเอื้อสุนทรสนานก็คนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่สองจากรักนะครับพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับแล้วก็คีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาวลีช่วงวิทย์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
7: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาค

หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ขัน
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: เอาละครับท่านผู้ฟังต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงนะครับเริ่มด้วยเพลงหัวทิ่มบ่อนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุชาติเทียนทองนะครับเพลงที่2คึกฤทธิ์คิดลึกนะครับความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับที่ใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ตอนสมัยก่อนนั้นเป็นปีที่คึกฤทธิ์คิดลึกเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณพ.ศ. 2518เพลงนี้ก็บันทึกประมาณพ.ศ. 2518เหมือนกันนะครับกลัวท่านจะฟ้องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่งโดยคุณสงเคราะห์สมัตภาพงศ์นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555ขอเชิญครับ

0: นี่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะ
1: คลองคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะ
1: ถนนคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็สะพานนี่ล่ะ
1: สะพานคึกฤทธิ์
2: เดี๋ยวนี่อะไรก็ทำหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราทำอีกบ้างล่ะครับเนี่ย
0: มันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองฮะแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนทำกลับไปก็กลับมาได้ตั้งหลายครั้งสบายมาก
2: ดีจริง

0: เออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะ
1: รถคึกฤทธิ
2: ์เออเครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับ
0: อ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้

0: ไม่รู้ว่าผมเป็นโรคอะไรครับคุณหมอ
1: ออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับ
0: เวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ
1: ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมอง
0: อ้าวนี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผม
1: เพิ่งติดกัน

0: ทั้งหมดของคุณนี่นะครับทั้งค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ย140บาทครับ
1: ห่วยคอยมีบัตรครึกลิตรเด้อเจ้าเบิ่งไปยังนี่บัตรครึกลิตรเด้อนี
0: ่เหล้าทั้งหมดผมซื้อไว้ขายนะครับไม่ใช่เหล้าครึกลิตรถ้าหากว่าคุณอยากจะกินเหล้าครึกลิตรคุณก็ไปกินที่บ้านเขาสิครับ
1: โอ้แล้วก็บ่บอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่ามันเหล้าครึกลิตรคอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้ออ
0: ืมอย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกครึกลิตรสิครับ
1: เข้าฟรีบ่ครับฟรีบ
0: ่ฟรีสิฟรีฟรี
1: เอาเข้าก็เข้าคุกฟรีแม่ญาติยังวะ

เหล่าครึ่งลิตรจบพอดีเลยก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสักคนนะครับสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าลุ่มเจ้าพระยานะครับแก้วอา

ฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนาถาวรบุตรนะครับนาถาวรบุตรนะครับขับร้องโดยประชุมพุ่มสิริขอเชิญท่านรับฟังครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและ

0: นอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาด

0: ตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนเมทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
2: ค่ะสัญญาในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook Mcot News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่าทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร Mcotซุปเปอร์แฟนเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะของรางวัลค่ะนะคะที่เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็น Go Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบด

0: ยิ่งมันนะคะอ่ะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
1: ้เชียร์ทีมได้แชมป
0: ์ไม่ได้สิอาจารย์เราต้องเชียร์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
1: ใช่ให้ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินา
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ชาวอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
0: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตรเอ็มขอซูเปอร์แฟนด้วยนะอาจารย์เพื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะจารถไฟฟ้าด้วย
1: เอามาบริจาคเลย
0: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
1: มี CEO ท่านหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
0: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
1: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
0: ถูกกินเรียบนะคะ
1: ก็ เราเตือนคุณแล้วนะ
0: ค่ะ เอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกือบยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
1: นั่นแหละครับก็เขาก็ต้องเรียกให้คนที่มีความจำเป็นนะ
0: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
1: ู
0: จำเป็นอย่างยิ่ง
1: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
0: อ้าวสวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
1: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
0: อืม
1: ไม่ทำอะไรนะครับ
0: ดูรูปโปรไฟล์ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่
1: น่าจะไปขอเรียนด้วย
0: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
1: สักครู่ครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ Mcot News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
1: ์มันก็ไม่ยุติธรรม

0: ผ่านเลย
1: ไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
0: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณอมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993ปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้วค่อนข้างจะเป็นเสร็จแต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์ฮุนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน
1: ์บอกว่ากบคุณกบสุวรรณนันท์ใช่ไหมอาจารย
0: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
1: มาใหม่ๆเลยอ่ะกำลัง
0: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละมีสองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
1: เดือดเลยนะ
0: เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้าง
1: ค่ะ
0: เลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้อม2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
1: ม
0: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวรั้วของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้2013ฮุนเซนพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับเพราะมัวแต่ทะเลาะกันนะไม่ยิงกันอีกนะคุณอ้อมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสำลังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ฮุนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณอ้อมก็สองพันก็เลยต้องแต่สำนักสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2/3ของสภาเสียงของฮุนเซน

0: เป็นฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
1: คร
0: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจและพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณออม
1: ค่ะ
0: นะก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนนี่ขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามารอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เลยหาทางยุบเขานั่นแหละครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
1: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวเหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย
0: ์นั่งห่อไปครับ
1: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
0: ่ก็แค่นั้นแหละก็เดินต่อแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลสักครั้ง
1: ไม่ได้
0: ไปตั้งแต่รอบสอง
1: อาจารย์ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศคือวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งฮุนเซนมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของฮุนเซนก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของชั้นนั่นแหละครับฮุนเซนก็เลยต้องพลาดครั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของคุณเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าไอ้แนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่7เท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียให้ที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตาแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซนต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัดในกัมพูชามี25จังหวัดคุณอ้อม
1: เขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
0: ้ก็เหลืออีก12
1: ค่ะ
0: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
1: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะดูสภาพ
0: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกไป
1: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
0: ผมว่าฮุนเซนไม่กล้านะ
1: ไม่กล้าหรอกอ้อมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
0: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่3
1: ค่ะมีครั้งที่3แล้วเราเอาหนักนะ
0: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
1: ครั้งสุดท้ายจริง
0: ๆเราจะไม่นับว่าเป็น
1: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
0: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตระกูลหุ่นแต่ละบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
1: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
0: มีสิครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบัลลอห์น
1: ะ
0: ทำไมอิสราเอลถล่มไอ้ฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็น ประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของ

0: ประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยขึ้นออก
1: ค่ะ
0: นะเชื่อผมไหม
1: เชื่อค่ะแต่มัน มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์เนาะ
0: ง่ายก็ขอให้คุณเซ็นยิง BM 21สักอีกรอบหนึ่ง
1: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
0: เขาตอนนี้มันคือการสร้างฝันกำลังใจข้างใน
1: เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
0: ์ไม่กระทบหรอกนะตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอาหิงบุญเฮียงไปด้วยอันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่โหดร้ายทารุณก็คือนั่นแหละก็เรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
0: ์ชะอวดทางไกล
1: ค่ะพี่เทพบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไกสอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลอะค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย์โอ้นะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17-18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
0: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
1: ้โอ้
0: ไกลนะคุณอ้อม
1: ไกลใช่ค่ะ
0: สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละระดับการเมืองก็แต่ก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
1: ็
0: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
1: ค่ะ
0: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนสวนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T55 นี่นะคุณอ้อม T50 อันนี้คือรุ่นแรก T50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมา1กองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนแต่ที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนส่วนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเนาะ
1: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
0: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
1: เดี๋ยวดูตัวแป๊บนึงอาจารย
0: ์
1: ต
0: ั
1: วก็มีตัวโตกว่ากันนิดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
0: นะฮะ
1: ตัวไล่ๆกันนี่แหละ
0: นั

0: ก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แขวงไชยบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากไหลนะฮะปากไหลเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไชยบุรีนั่นแหละนะฮะมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้และอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองรุ่นเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
1: ค่ะ
0: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุง ก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปัจจุบันลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับทุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองรุ่นนี้เป็นศิษย์พี
1: ่
0: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองรุ่นนี้เกิดปี1945ส่วนปูตินนี่เกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้วงที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทองรุ่นก็เลยพูดภาษารัสเซียได
1: ้
0: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
1: คร
0: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หัวแจ็คพอตนายภาษา
1: ล่าม
0: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้คำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
0: มีคะแนนบังคับ
1: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
0: ก็มันก็มีของก็คือผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเสร็จอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่ากกต.ก็คุณเสร็จเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซนกกต.มันจะบอกว่าคุณเซนผิดไหมล่ะ

0: ก็ไม่มีคุณเซนทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งไปตีหัวกกต.ก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชนด
1: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
0: ์สังกัดนี่คือตำบลกาบัชนดก็คือการเลือกตั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือกาบัชนดก็บัชนดก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่นก็ลองดูคุณน้อมจาก 11,622 คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ 10,000 นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่ 1,500 คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมแต่ถ้าวันเรียกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่2อย่าง
1: ทำยังไงคะ
0: 1ก็คือไล่ออก
1: โอ้ยแรงอ่ะ
0: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
1: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะสิอาจารย
0: ์ก็ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้านั
1: ่
0: นแหละฮุนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
1: แล้วสิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
0: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตบหัวฮุนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตบหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่ฮุนเซนกระทำ
1: ค
0: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกไหมล่ะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
1: ้
0: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตฮุนเซนเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของฮุนเซนเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน 600,000 เกือบ 700,000 คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซนหน้าๆนะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นนะฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นคนเฉียดแสนนะคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวฮักแพงไม่ใช่เขาสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขแมครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขา

0: ก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
1: ์ดูเดินสายมากกว่าฮุนเซนอีก
0: ค่ะ
1: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
0: ค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพักที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพักคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพักคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านโรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเพราะว่าสีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านโรดมรณฤทธิ์นะฮะตอนนั้นจักรวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักรวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของแรกนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่า นะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเป็นเสร็จกว่าเดิม
0: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมาม
1: ันไม่จำเป็นต้องมี
0: เขาเห็นใช้สแตมป์นิ้วใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าก็กระตาคนเซ็นตั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่ได้คะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านหนึ่งนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
0: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
0: ์โอ
1: ้ ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
0: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
1: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเย็นเทียนหรือเอาไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากระบาดแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องใช้ดูนิ้วอ้าวคุณเรื่องสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนเนี่ยเอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
0: ไปลงให้ค่าหรือยัง
1: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
0: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยว่าไปมาหรือยัง
1: ถูกปลดเลยแหละคุณน้ำเลยอยากย้ายไปอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อเมียคนใหม่ให้
0: ไม่ไหวแล้ว
1: เขากำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
0: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพักของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
1: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพักเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพรรคแสงเทียนนั่นแหละแต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของฮุนเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบมาจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นน่ะคุณน้อมมันยื้อมันก็มันสกัดไม่ให้ลงนั่นน่ะก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะฮุนเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนโรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็บ้านอันสอนง่ายนะถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านอันสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณอ้อม แต่พอมาเปิดศึกกับไทย

0: ี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นึกเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งๆที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะหรือท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลฮุนก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลฮุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภูมินั่นแหละเข้าใจ
1: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
0: ์สมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริสเยลซินนะครับพอบริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณน้องก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอปูตินเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะนั่นแหละก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับเพราะนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
1: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนาม

เนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า

0: างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
1: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไรอย
0: ่
1: าง
0: เงี้ยฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่งนะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยเขาเรียกว่าหน่อยใบ
1: ใช่ค่ะหน่อยบ่าย
0: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยาง
1: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะตั้ง40กิโล
0: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
1: ่สร้างใหม
0: ่ลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
1: ค่ะ
0: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแทงเดาเจียเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
0: เพราะว่ามันที่ตันสัญญาเนี่ยมันแออัดแล้วเคยคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะครับก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศนะครับมันอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันเซินหยัดเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
1: ฮะ
0: ลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยฮะว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25ล้านคนนะฮะ25ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100ล้านคนถามว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24 25ปีต่อไปข้างหน้าด้วยแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
1: ค่ะ
0: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นตุ้งพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรนะประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชากีของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ้อมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลว์คอสเนี่ยนะฮะเวียดเจ็ตเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งจะถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่า

0: คนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาพภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้นะครับก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเงินเสร็จแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้ นั่นนะครับมันก็เลยจำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถนะจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่ง48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแล้วแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับเนี่ยขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละนะความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48และจากทุกวันนี้36นะก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือวินกรุ๊ปของสามยึกเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีซะว่า12,000ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัฐยะไข่นะครับท่อ นี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหมิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแล้วท่อ นี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางนะก็ส่งไปให้ยูนานนั่นแหละคุณน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็น FDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้ว จะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านควบๆก็เลยอ่านว่ารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทยได้เห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านปุตินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เรียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์ เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย์วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอด smoothfm smoots แล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่นะพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุตสาคเนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได้นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
0: ่
1: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้ในสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้ติดนะติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละอ่านผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า300,000เป็นภาษาพม่า
0: 300,000
1: นะ สามในภาษาพม่านี่คือโต
0: ม
1: นะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
0: ตรงเตง
1: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะตรงเตงเอาเสียงอย่างนั้นจริงๆนะ300,000ตรงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่ตัวเองใช่ไหมตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ
0: ค
1: ือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะแผ่นดินนี้เคยมีสองชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามัน ชาวรามันที่เราเรียกว่ามอนนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษา

0: ทางการคือ
1: รามัน
0: ทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอนรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ท่าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อมจริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละนะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอนรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดัก
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆอย่างที่อยู่หงสาวดีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
1: อะไรเต่ามูเต่าหรือเปล่าจ๊ะ
0: มูเต่าเมื่อเต่านี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วจำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้ามอญไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสนะพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทานพระเกศาให้8เส้น ขออภัยพระเกศา8เส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากร
1: ค่ะ
0: นั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็พระเจดีย์มุเต่านะฮะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากรก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะฮะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้นะนะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือ

0: ความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องหมอนนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช240นานยังทุกวันนี้คือ2569นะครับก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือนับถือพอนี่พอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณเอาคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละฮะอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิระวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชานี่คือแบบย่อให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ที่เราไปผู้กามพระมาเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กามเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอนเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอันวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
1: ค่ะ อ
0: ย่างแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผีถือบรรพบุรุษนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยู
1: พยู
0: นะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนครรัฐนะเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพยูและก็มอญเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกันอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พระ

0: ยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ําแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางสีอย่างชีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพระยามีอะไรสารพัดนะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่านี่มาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้านึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อม แล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าจะเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะฮะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรสีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรสีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพะยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นนะจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัด
1: ค่ะ
0: นะฮะ ก็ในห่วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่านี่แหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาสีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมบดีฮะลงมาข้างล่าง

0: มาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอีราวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มาละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมาลิทวายมาละแมงอะไรเนี่ยอย่างมาละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะอย่าเขียนโปรแกรมให้ นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแล้วทรมานนะฮะหงสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอญก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดชั้นแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุตัมมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่า ก็มาสร้างความใหญ่โตขยายและยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชั่นสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะครับแต่เนี่ยมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสุดสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆพออย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอญแต่ไม่ได้กลืนมอญแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอญทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอญสัญลักษณ์คือนกอะไร
1: ไม่แน่ใจอาจารย์
0: คือหงไงหงสาวดี
1: อ๋อหง
0: น
1: ั่
0: นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมานิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละ นะครับแต่ทรงยังไงเวลาลำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอญตั้งนั่งนั่งนั่งนั่งบิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีฮะก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราก็เรียกว่ามหาราชนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าท่านไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่3พระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบาเยงหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของหุ่นเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรงขับไล่ชาวจามผู้รุกรานและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายนปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้น
การเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสียดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight, Thailand. โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช2513นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรอตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กัดคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนดอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จลอนนอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้การนำของพลพศระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการนี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ 12-16 ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าพวกใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่น
ชาวจ

ามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานทาสที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลินเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพรรคแล้วกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของรัฐบาลใหม่ลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียนที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ที่อาจจะสูญสิ้นได้ทุกเมื่อและความหวังที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับมรดกทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในปัจจุบันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: พระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมาสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหลเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ็งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระ

เบอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงาน

0: บูรักสีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครเอาทีเอ็มเอฟเอ็ม95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนและคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมทำหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้เขาเรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI นะคะตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
1: วิเคราะห์ให้
0: เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แบบอ่านตาม AI เลยนะคะแบบอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แหม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะใจไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจขาดค่ะอาจารย์
1: ผมย
0: ัง
1: ไม่รู้เลย
0: เป็นที่แนะนำ
1: ด้วยมีครับแม
0: ่เป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะแม่ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบนี้นะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์เขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบเหมือนก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแหม่มนะครับ ให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับ AI ก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับ AI คงไม่อะไรอ่ะก็เลยว่าพูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มี AI เขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่อวยเขาไม่พูดโกหกอ่ะค่ะอาจารย์แหม่มเนี่ยเป็นคนพูดโกหกได้แต่ AI จะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกัดกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าจ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยฉะนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเขาบอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะAIจัดการได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าด้วย AI ที่คุณแหม่มบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอะนะครับบางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับ ก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยหนึ่งเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนให้มันดูลื่นไหลได้นะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันหนึ่งก็เสร็จแล้วอะนะครับการนี้มันง่ายมากคือAIมาแย่งวิอาชีพอะไรอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่า AI ไม่ว่าความในศาลไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยผมว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับศาลก็กลัวใช่ไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศนี่ก็ว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดี AI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ย เรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมผสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็น1คดีได้เหมือนที่คุณแหม่มถามไปรายการต่างๆใช่ไหมไอ้สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยบรรยายไปนะมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีทำนองเนี้ยนะครับมันจะออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแหม่ม AI ว่าช
0: ื่อเป็นการอะไรด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ค่ะสั้นกระชับนัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวน
1: ี้ไม่รู้ว่าเรื่อง
0: AI ฮะอันเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจดเนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นนั่นใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรกันนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็นสองแนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมมาติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความ ไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้จะมีอัยการอดีตนายบทชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับก็มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับแล้วคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตจด.เนี่ยตำรวจตจด.กับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปก็เรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินในทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตจด.นะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อเขาดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่2นะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้เป็นประเด็นให้เป็นเหตุผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการเนี้ยแต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้ง2ครั้งมันมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวจำลองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกกระทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นประเด็นชี้นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์เข้ามาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปอิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักรู้คนลงดังนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดก็ความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับสิทธิที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปอันตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองคณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คนนะครับลุงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกสาที่ตัดสินในศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกสาศาลอุทธรณ์นะและพวกสาศาลอุทธรณ์ในอยู่ฎีกาเนี่ยลุงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งถ้ากลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับ จึงทำให้เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์ อาจจะขอญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่ญาติก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึงสามศาลลุงก็อาจจะช่วยไปได้เหมือนกันนะคร
2: ับ แต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยสั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับ
3: เอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไปสมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี้ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะและสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ย
2: อ
3: ันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่ก็การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเบรกสองนะครับ
2: จ
3: ะไม่เห็นว่าไอ้เนี่ยเรื่องราวตรงเนี้ยในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจดกับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจดเพราะตำรวจตจดอยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่
2: า
3: ต้องดูครับ
2: อาจารย์ค่ะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมืองส่วนตชด.เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
3: ์
2: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะหรือว่าหมูหรือว่าหมาของหมูหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันนะจ๊ะเนาะ
3: หมู
2: จะใช้คำผิดไหมเนี่ย
3: หมาหมูหมาจ่า
2: อาจารย์
3: หมานาย
2: มองยังไงอะคะ
3: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วรักษาว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีของดีอ่ะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของแล้วคนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่สองในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายมาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตจด.และวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมมติว่าตจด.เป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็มันก็มีปัญหากันเนี่ยจนตั้งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงก็โดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่ลักษณะนั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูดตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
2: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าลูกคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บ ชนิดที่สูญเสียอันทะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะต้อชดอสวนด้วยปืนแบบเนี้ยเสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูปอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าหมูหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์รู้ไหมยังไงคะ
3: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ย
2: ครับ
3: วิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
2: อ๋อเหรอคะ
3: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำแหน่งเดียวแล้วน้องคนนี้นะครับก็เรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในตำแหน่งที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กอะนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอ่ะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่ติดใจเอาความในทางอาญาพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือสองนัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือสองนัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือสองนัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยว่าไม่เกินความเห็นก็มีนะครับไอ้ประเด็นหนึ่งเนี่ยสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอ้หลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะสมมตินัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีกสิบนัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานอย่างนี้ว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอะนะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิบนัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงเขาเรียกอะไรยิงหมดแม็กก็จริงแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอ่ะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมเหตุแล้วเขาก็ตายแล้วถ้านอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อๆไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อนครับก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจตัวเลขชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันเนี่ยอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับถ้าถือว่านัดแรกโดนที่ข่วงหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่สองที่สามก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
2: มันยิงศพก็ยิงนี้เหรอคะ
3: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าถือว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
2: ค่ะอันนี้เป็นไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามเหม่มว่าวินป่ะนะวัยรุ่นแล้วจ้ะนะวินป่ะเหม่มบอกวินเด้อ แล้วเขาก็ถามต่อว่าเอ้ยเป็นแหม่มแหม่มยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้ายิงกันได้10กว่านัดอย่างเงี้ย
1: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องเนี้ย
2: ค่ะ
1: คือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดไม่ค่อยมีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดเม็ดมันก็มันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นน่ะเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดนัดเดียวอ่ะแต่โอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดแม็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับ
2: ค่ะค่ะ
1: มันเรื่องยับยั้งนั่นจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
2: เรื่องเพราะว่า
1: สีนะครับ
2: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ำแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
1: ก็ตายได้อะสมองบวมได้โดนกระแทกจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยงวิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับแต่เขาพูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งหนีครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันความคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเหตุสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนไว้งั้นนะครับ
2: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงนี้ต้องมาที่ไมค์พิรมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: ิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทมในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคร์คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคร์คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคร์คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้โนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบก การใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบผู้จัดการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยโนมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ามบทเพลงมารวดเลยนะคะร่วมวงคนละครึ่งพี่ดวงดีศรีวิชัยก่อนนั้นเกี้ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้พื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินเขาเงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจอ่ะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะเป็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะ เสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: เรื่องวินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องนี้มันเป็นที่รู้กันมาตายครับตรงนี้ใจนะครับที่จะเกิดแต่ละจุด
0: อาจารย์คะสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องส่งมาออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้ออาจารย์คะ
1: ครับได้ยินไหมครับแม่มชัดไหม
0: ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาเรียกมีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นในรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
1: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแหม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกษรเนี่ยนะครับที่เกษเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายตำรวจใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดแกพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี่ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
0: โอ้โหอาจารย
1: ์ครับผม
0: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดนี้คือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิดทบทวนเนี่ยเดือนหนึ่งส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะเงินเยอะอาจารย์เงินเยอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตางค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอ่ะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินทุนมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เงินสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่ใช่ทุกคนนะครับอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับ คนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตจดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลความสงบเรียบร้อยปกป้องรักษาว่ามาอะไรแล้วก็แล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมรักษาเนี้ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานรักษานี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบารมีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้นะครับที่พอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่กระทำผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่กระทำผิดไม่ใช่กระทำผิดกระทำการป้องกันสิทธิ์ของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ละผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้ทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีเรียกว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องกระทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดด้วยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับเหมือนเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัวไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบรรดาโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้เพียงใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้จำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับสองคดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดเบตงนะครับคดีหนึ่งที่ศาลอาญาที่จังหวัดเบตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกภัยอันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับ2คน3คนหมามวงเขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งกัดหูขาดนะครับ อันเนี้ยส าลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาดไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาล นะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไปสองอันนะครับซึ่งทั้งสองคดีเนี่ยก็เรียกซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีเลยนะครับพยานหลักฐานชัดเจนมากนะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่สองประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์น้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะฮะเขาเรียกทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะฮะสามฎีกาเคยตัดสินไว้สองสามฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้สองทฤษฎีนะครับและผู้ทำได้กระทำไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับอันตรายเขาเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทำการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทำได้กระทำป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบสององค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้เรื่องสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรแก่หรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยนะครับการกระทำต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือพยันตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรแก่เหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยในอาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวการรักษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอขณะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับกันนะครับคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขนาดนั้นน่ะแล้วถึงแก่ความตายเนี่ยคำพิพากษาฎีกานะครับก็มองว่าสองทฤษฎีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่ายสามีกระทำต่อชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2479นะครับ2479 2560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้พอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้า ยังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอผิดตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะเนี้ยนะครับผิดตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบเนี่ยนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างเสร็จเนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ยกระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนเหมือนคำพิพากษาฎีกาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช่ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับการทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะห้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาโทสะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่ของลุงวิศวะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจด้วยว่ามันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทสะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทและการวิวาทสมัครใจวิวาทขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วจะได้มันขาดตอนแล้วพอขาดตอนถ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่ใช่จุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธินาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่โมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่แกก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับ ทีเนี้ยเขาบอกการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายแล้วเมื่อตกกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิ์ประชาชนคนอื่น

0: นะครับเป็นพลเมืองดีนะครับ50กระทําการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องกระทําต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทําต่อลูกเรากระทําต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทําต่อคู่สมรสเราเงี้ยนี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยเราไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทําต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทําร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับคงเหม็งกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่จะละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่ละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันมาทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นสมรสไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยอันนี้เราจะทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างเพื่อป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่ศาลเพิ่งตัดสินมาใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นการทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ขู่ผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตายสองนัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ คือการป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่มีโอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะสัดได้สัดส่วนนะครับภัยอันตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้สองทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายชิงแก้มตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
1: เอ้าอาจารย์ขาอาแบบแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนนะคะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกโต้ลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
0: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแม่ต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะปืนมันลั่นเองอ่ะมันลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้กันดีอ่ะนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะพอประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้าสู้แล้วป้องกันก็บอกว่ามันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราก็อาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้า คุณแหม่มบอกเออไม่ได้ไปกดปงกดปืนเลยปืนมันลั่นเองหนูไม่ได้ทำอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
1: ก็หนึ่งแหม่มเป็นผู้หญิงสองแหม่มแก่สามมันกำลังแหม่มฟัดกันอีลุงตุงนังแล้วมือมันไปเกี่ยวในกงไก่พอดีเปี้ยงเข้าไปอย่างนี้อาจารย
0: ์ครับก็
1: ไม่ได้เหรอคะ
0: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแหม่มบอกว่าคือแหม่มถ้าคุณแหม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแหม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็
1: แก่
0: สุขานะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแหม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแหม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะถ้ามันได้จัดส่วนกันปยันตรายถ้าคุณแหม่มไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็อาจจะตายได้อันสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวอันนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันอย่างนี้นะครับต
1: ้
0: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดจำเป็นต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแหม่มเจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเรื่องประมาทนะครับไม่ใช่คุณแหม่มเจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาโดยเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำลักษณะเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใกล้จะถึงนะครับ
1: คราวนี้แหม่มเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แหม่มลั่นไกนะแหม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปนั่นน่ะเป็นเจตนาอาจารย์แต่แหม่มจะสารได้มั้ยคะ
0: ต้องเจตนาเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได้แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแหม่มดูแลปืนไม่ดีไม่คิดจะยิงเขาอะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแหม่มดูแลคือจับปืนไม่ดีไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแหม่มเอาไปอ้างไม่ได้ นะครับในศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีอะนะครับ
1: คร
0: ับผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรคุณแหม่ม
1: ค่ะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครบเครื่องเลยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดไม่พอเด
1: ี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
0: ครับผมครับผม
1: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้จะวางกันแล้วค่ะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: 13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อน

0: ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
4: ์ให้ยูเคเลสพักบอลให้บอลยาวมาครับดุมเฟรสเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแต่ว่ายังเกี่ยวได้ครับไอซาคินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
5: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
4: ครับผม
5: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
4: ให้คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
5: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ตแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาลิดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเบอร์กิลฟานไดกับแทนพอลฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเฟนกี้ไดยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์นะลูกดอนเยอร์มาเล่นไบรอันบร็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กัคโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสียประตูเป็นทางด้านนอร์ทเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดเลฟมีผู้ตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางในมิยาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางด้านเลซันเดอร์เบิร์นฮาร์ดสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากกรีซนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
4: ก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
5: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางหันสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับกวยยลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
4: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
5: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
4: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้โอ้โหว่าวันนี้เผลอบุกเพลินๆเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งทึงได้เหมือนกัน
5: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้2เกมแรกไม่ชนะเลยเหรอมันจะส่งผลในการเข้ารอบนะ
4: ผมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
5: เสมอ
4: ผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่า
5: แพ้เท่าไหร
4: ่แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่2-2ก็ชนะกันก็มี3-2อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
5: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
4: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานเดเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับเดี๋ยวมาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
5: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบ็อบบี
4: ้และบ็อบบี
5: ้จะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะลองจะเฟรนกี้หรือจะแฟรงกี้
4: เฟรงเขาต้องเฟรง
5: นิกเฟรงเหรอ
4: ใช่ใช่
5: เฟรงนะ
4: เฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของกินทัททิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
5: อย่าลืมนะบ็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
4: ได้ไม่มีปัญหาครับ
5: ดราม่าอีกนะ
4: จ้า
5: เดี๋ยวแบบออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่าง
4: น
5: ี้ผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ด
4: ีอันนั้นก็เลอะเทอะ
5: หรออ
4: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังภาคไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อ่ะลุยทะลุขึ้นมาอ่าครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัตแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
5: นี่เป็นไง
4: โอ้เป็นคูริคาร์โปเปิดมาให้ครับไปอันเบลเบอรี่ครับ
5: โอ้
4: โดนจนได้ครับอ่ะไปคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
5: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไปอันเบลเบอรี่ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับนอร์ทซาวี

0: เด่นแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบ๊อบบี้ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา 1-0 สิครับรออะไร
1: นี่คือกักโปร่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้โหแค่วางเท้าอย่างเดียวครับบอบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับพอคู่เนี้ยตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บอบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
0: ใช่
1: ยังจำภาพอยู่ไลซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
0: ใช่
1: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
0: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่หูคุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
1: ครับ
0: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้
1: 2-0 บอลวางทะลุมายิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบิโอเกนครับเซฟด้วยขาครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ฟาบิโอเกนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
1: ลูกตั้งเตะเดี๋ยวต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
0: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเซอร์อีซากแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
1: ช็อตแบบเนี้ยผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วเราค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก็ต
0: ้
1: องตีเส้นเน
0: า
1: ะ
0: ดูลำบาก
1: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบุเกนนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
0: เอ้ยวันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
1: ช่วงนี้ผมก็สดใสอยู่ตลอด
0: สกิดตลอดเลยช่วงนี
1: ้จะสดใสตลอดอยู่แล้วครับ
0: พอดีที่ขับแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
1: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดนะครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
0: ้อ๋อ
1: เพราะว่า
0: พร้อมนะ
1: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
0: อาจัดอะไรฮะ
1: น้ำน้ำดื่มน้ำชาผมดื่มชาจีนอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
1: สูตรหวานครับ
0: เ
1: อาอุ้ยผู้สินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาผู้สินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
0: เฮ้ยวันนี้โอ้ยท็อปฟอร์มผู้สินอาจารย์โออ
1: า
0: จารย์โออาจารย์โออาริเวอร์จากอังกฤษจากอังกฤษผู้เล่นสินอังกฤษ
1: ไงครับ
0: โอ้ตายแล้ว
1: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
0: ับ วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
1: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้น
0: โอ้
1: แล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร
0: ์ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ468-9899ครับ468-9899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
1: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
0: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัมคร
1: ับ คร
0: ับ ไม่มี
1: นะไม่มีปัญญาไปครับแพง
0: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้แต่ปิดไปแล้ว
1: ปิดแล้วครับ
0: เ
1: กมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้ไบรอันบ็อบบี้ตูพยายามจะพิงคันนี้คันนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้โหแทนที่จะเตะทิ้งนะครับน็อตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเกอร์ก็
0: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
1: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะครับ
0: แต่เมื่อกี้นี่คล้ายๆเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่นะ
1: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยนะครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับก็เสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานเทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้า

0: อันนี้โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งเลยครับแฟงกี้เดยองครับฝ่าขวามาครับดูฟรีสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมเลยครับดูฟรีสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝ่าขวามาชิง1 2กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับคักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาอะครับหวดยาวมาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่ได้กับฟันไดครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดูฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลนะว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมเลยครับตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด์
1: โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดูมฟรีสนะเปิดมาหูไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกัคโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับน่ากลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนคเกอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลกันไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสั้นเบอร์ทาสั้นเตะมุมหยอดเข้ามาโดนมงสกัดทิ้งเอาไปครับยูเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้ยูเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิด
0: หน้านะสองมือด้วยโดนแดง2ใบนะครับ
1: ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
1: ัก
0: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: หรอปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปไว้แล้วบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆเลยครับนี่ครับกองเริ่มจากปาร์ตี้แกรมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
0: เนช
1: ั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมเนี้ยเริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
0: กุดหมุนสั้นโอ้โห
1: มันให้
0: มาแบบ
1: โอ้มันให้ใคร
0: ไม่คิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้กาเฟนแบ็คพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกักโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาร์ลสตอมเตะมาก็ไม่ดีเอาตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดชแลนกลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทั้งซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เรียกพอใหญ่ฟันไดเลยครับเดยองขยับมาช้าไม่มีหันไม่มองหน้าดูมเฟรสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วนะกลับไปโทษจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โมงเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมให้ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับรับหน้าไปแล้วครับ
1: โอลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆรับหน้าก็ประมาณช่วงตัวนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เนี่ย
0: ครับ
1: เขามาส่งอะไร
0: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้โหมีอึ้งมีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผมเพิ่งจุด
1: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
0: คิดมีอยู่ครับ
1: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มาดิเวลอ่ะมังกรแดงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู่
1: ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
0: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกลับไปทดจัดยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
1: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
0: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาภูสินบอกยังไง
1: บอลเป็นไรอ่ะ
0: บอล
1: มันนิ่มนี่ แอคเลยโอลิเวอร์
0: โอลิเวอร์บอกนี่มือเชฟมือเชฟ
1: บอกพี่เมดิกไม่มี

0: นี่บอลแบบแข็งลูกๆวันนี้ต้องอยู่ดูฟอร์มยาซินอายารีด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
1: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะโอ้โหขาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเคอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบ็คจะเล่นยากนะจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับฟานเดเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบ็คลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟริตให้มาแล้วแย่ดูได้ 2-0 โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้ 2-0 แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี
0: ้โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ๊ยยังโดนใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
1: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
0: เหรอคุณบอก 2-2 ไม่แต่ผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบรอบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี่ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดุมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
1: ไปไหนครับ
0: อยู่สูงกว่าบรอบบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบรอบบี้ชาร์จที่เสาไกล 2-0 ครับเนเธอร์แลนด์ทยานนำครับ
1: แล้วฝั่งนั้นฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายครับตำแหน่งหายครับอ่ะ 2-0 ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: จานเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
1: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอในเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหโอ้ต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจอมองไม่เห็นครับ
0: จริงๆที่บ้านพี่อู่นี่จอเท่าไหร่90 90นิ้ว
1: ร้อยนิ้ว
0: ร้อยนิ้ว
1: ร้อยนิ้ว
0: กลางกลางแปลงอะฮะ
1: ไว้ในห้องน้ำ
0: เนี่ยแล้วจอหลักอะกี่นิ้ว
1: 14 family โอ้ขยันกับขยันเซตบอลกันด้วยนะจากพลาดประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โดนฟันได้ดักไว้ได้ฟานเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคาสตอม
0: คือวันนี้ต้องบอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยูเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
1: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
0: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
1: ่ครับผม อันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
0: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
1: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปแต่ตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ก็ห้ามวางของข้างหลัง
0: เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอะวงมาเลยอ๋อ
1: เจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหพอนำ 2-0 เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับแล้วดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟานเดเคอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟานเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนะครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้งสองลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
0: ก็ต้องชมคูมันด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาฟอลไนน์นะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดๆติดๆขัดไปหน่อย
1: จะดูวันนี้เล่นกัน
0: วันนี้เล่นเปลือดเล่นเปลือด
1: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับ

0: ฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามมากวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับอ่ะบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนิเกรน
1: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเนี่ยเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดุมเฟรียสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนี่ยวครับเนี่ยกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
0: จะถือว่าทำได้ดีครับดุมเฟรียสคือจังหวะแดนกลางหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับเลกิบิเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโมงได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีนึงโมงเสยไปก่อนครับเพียนเอาโมงมาไม่ดีบอลจังหวะฟานไดโมงตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็พวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี้
1: โอ้โหก็ต้องเคลียร์ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมด่วนโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอลาตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชั่นเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
0: ครับผมก็ได้จะได้รสชาติอยู
1: ่ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
0: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วผมดูจากภาพไกลๆนะ
1: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
0: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มหนึ่งเล็กๆดองนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
1: ครับพี่โอ๋ประชาสัมพันธ์หน่อย
0: คร
1: ับ ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcord Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัล นะมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับกับกิจกรรมทางด้าน Mcord Superfan นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ1 2คือซื้อบัตร Mcord Superfan ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ3ครับใช้บัตร Mcord Superfan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็คเกจ20บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็คเกจ Mcord Superfan Diamond นะครับ500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ FarizonMTV EV Superwan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ Mcord Superfan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcord.net นะครับสำหรับตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
0: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเพราะถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณศูนย์137
0: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปนะ
1: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
0: เผื่อหาวเผื่อหาวนี่จบเลยนะ
1: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อูพิสนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณสีเฮนาด
0: ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะ
1: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
0: เจอโคเวนทรีน้องใหม่จัดไป
1: 3แต้ม
0: น้องใหม่น้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
1: งั้นเดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ4689899ถึงตีสาม
0: ถึงตีสามจบเกมก็
1: ดู
0: ต
1: ่อชั่วโมงนึงให้เราทำอะไรต่ออ
0: ่ะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงขึงลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็

0: มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็จะมีโอกาสแล้วก็ก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับ2ลูกผมว่ามันยังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
1: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี่ดันอู๋ชอบไปทางไหนครับ
0: เอกวาดอร์
1: ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
0: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่ากูราซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
1: เออถึง3แล้วล่ะ
0: นะดูสวีเดนบ้างเอ้าโธ่จะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับดีเกรนเอ้านานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นนะ
1: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
0: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
1: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอฟเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบี้รามูชีเนี่ย
0: แคมป์มีปัญหา
1: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการมงการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
0: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
1: ไม่ดี
0: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบๆสุดมุมธงครับจากคว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมาโมงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลินเดเลิฟ
1: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลินเดเลิฟครับแนวรับจากแอสตันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ตสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลินเดเลิฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูกสองเนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิอัลโตเมตครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
0: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีดเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ้โห
1: เล่น
0: โดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลีดเดอร์เลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิปิเก้กากโปวนตัดนายมามีดมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีขึ้นกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
1: ใช่กากโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอสซิสต์แล้วนะ
0: ครับวันนี้ดีถือว่ากดดันได้ดีครับตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาร์ตสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกากโปเจอลุม 2-1แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์ดฮัสซันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
1: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มจากอิซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
0: ลูกนี้เสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออิซักเนี่ยเล
1: ือ
0: กโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
1: 3ประสานพรีเมียร์ลีกนี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกคิมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ยังไงขอเอกช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
0: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรอย่าง
1: เงี้ยเอออย่างที่อู๋อย่าวางนะ
0: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นการสนวางของเขาวง
1: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขอที่3ไปวาง
0: ไม่มีผมพลาดบ่า
1: เอาพี่พลาด
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
1: คือก็ต้องชมฟาเรนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
0: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เสียม
1: ผิ
0: ดช่องไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
1: ่ไม่เห็นยิงลูกไฟ

0: ไอ้วันนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
1: ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับไอยารี่ไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกก็บล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิ่งบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
0: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
1: ครับ
0: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นไงครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
1: พอแล้วพอแล้วเมื่อวาน
0: โอ้โห
1: เมื่อเช้าดีแล้ว
0: มันพอดีแล้วใช่ไหม
1: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิลแต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
0: เหนื่อยแต่
1: เจอเฮติ
0: มันดันเป็นเฮติไงแล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
1: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
0: คุณเล่นลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับตูนิเซีย
1: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
0: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
1: เนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสาน้อยดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลิฟครับให้มาครับอิซาเคียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับคลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
0: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะนี่ครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่านักชมฟานเทเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาร์ทแฟร์บูเคนครับ
1: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยจ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราเฟนแบกมองกอดจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนจักโปกลับมาครับฟานเดเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
0: เฟรงกี้เดยอง
1: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยมองกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
0: เดยองเหรอเดยองนี่คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
1: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิงสดใส
0: เดยองเหรอเดยสกิดเดยองเป็นไงบ้างเดยองตอบนะ
1: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่ครับวันนี้ออกสายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตช์เลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัตสันจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฝันใดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟรีสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับอู้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับเกือบไปครับ
0: จะทิ้งให้กับตอนเยอรมันเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับตัวนั้นดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
1: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโน่
0: ทำอะไรกัน
1: โอ้เกมทางขวาดิไม่ไหวจริงครับเบอร์ทาสันเบอร์ทาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ก็แปลกๆตาเหมือนกันนะ
0: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
1: เบอร์ทาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โอ้โหพอมาอยู่ทางขวานี่จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับ ดูจังหวะจับ

0: เบียดกันเนี่ยบ๊อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้ลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วดูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบิร์นฮัสซันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบิร์นฮัสซันคือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสซอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆอ่ะเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆเลยเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซักล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาซันบันจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: ถือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บุเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคเลสกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนไม่มีอะไรเลยครับวันนี้อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดเฟนลุยทะลุมาฟานเดเฟนมาต่อไปต่อฟานเดเฟนสุดถึงเส้นหลังนะเปิดไม่ดีลินเดเลฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจะพิ้วเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับคาร์โปโอ้โหตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแก่โทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับแม่ไม่มีโอกาสได้สองแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดเฟนออกซ้ายครับคักโปคักโปหนีเบอร์นาร์ดซันคักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี้
1: ลูกซิกเนเจอร์กักโปครับนี่ครับตอมบี้ดับบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากดิมกอบเพียโทด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาสได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
0: สครูดีก็ต้องชมแฟบุเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้นสองเอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งหรือโมงทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยโมงไปโมงมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
1: เจมส์รับมีปัญหาเนี่ยสวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มแอตแลนต้าก็พื้นเลเคบีเคนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
0: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์ทัสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลิกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปสุดเส้นแล้วหยอดนัดย้อยหลังเอาโมงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหโมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวเข้าไปในกรอบไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้องสามไปแล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่ไอเอรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหลวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
0: จังหวะอายารี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่ว่าได้เบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบอร์นาสันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบอร์นาสันพยายามจะเลาะบ้างหนุ่มโอ้มันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับ

0: สั้นบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมาหนีเกรนเข้าขวาจริงเลยโอ้โหเต็มแรงนะเป็นไอยารี่นะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโงยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนีเกรนแล้วก็มาจบที่ไอยารี่นะครับวิ่งกดหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับนี่โวยแล้วครับไฟบุเกน
1: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนเยอเคได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือไฟบุเกนเยอะครับคือยิงเอาแรงเขาว่า
0: ฟอร์ดินเวียสครับวันนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะไฟบ
1: ุ
0: เกนนะหน้าแกเหมือนนะครับ
1: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
0: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่จะไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดไอ้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับกักโปโดนติดอยู่ครับตะโกไม่ไหวกับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้เลยครับ
1: นี่ไงบอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคลายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
0: ใช่ครับเพราะว่าก
1: ำคิวแน่นเลย
0: เน็ตเตอร์ 4G ครับ
1: นี่ไง
0: ด่าไม่ได้ด้วยเน็ตกระตุก
1: โอ้โห
0: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกลางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วปู่ดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับอย่าปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือโอ้ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
1: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้วเออ
0: โดนหัวไหล่นิดนึง
1: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล้ว
0: ลุยมาเองครับคุณบุญสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทกฟาวล์แล้วครับฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษกราเฟนแบกครับต้องใช้ไหลกระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับไลอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสันล้มไปคือจริงๆก็มีฟานเนเคอร์มาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่าบีทีเด็ดไหมครับ
1: อันนี้ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
0: นะเวียดสั่งก่อนครับเวียดสั่งก่อนครับ
1: เวียดเวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัว
1: เวียดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: ไม่ใช่บาร์แฟร์บุเคน
0: ดีเกรนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูตอน1ครับโอ้โหลอยมาโขเต็มๆอ้าวยังไงพุทธิน
1: มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับ
1: อ้าวเดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคลียร์
0: ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หน้าหรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์พีเคครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาร์ทแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็ฟานบุคเคนก็ต้องบอกว่าพลาดนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับVAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: รอ
1: ใช
0: ่นะ
1: มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีเป็นไง
0: ล้ำไปนิดหนึ่งครับไมเคิลออร์เวอร์ครับ
1: ขโมยไปหนึ่งซีนนี
0: ่
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไว้เอาเสียบอลอีกแล้วโอ้โหนี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซังกักโปกเผาอีกแล้วแล้วสุดเส้นหลัง ปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับ

0: ุณมุนซันเตะไปไกลๆโดนหม่งติ้งกับมาอีกทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: เลือกกุนมุนซันนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกุนมุนซัน
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตซันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตซันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเครสปล่อยให้มาอายาริจโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายารีดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีกก้าวเดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายารีเลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีดจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม้จะกลับมาได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสักหนึ่งประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
0: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่เท้าขวาได้ปั่นเลยครับจัดเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานไฮเกอร์ฟานเทอร์เฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่น่าจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสแหละครับ
1: หรือถ้าเอาแรงนี่ก็โยเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็อาจจะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่
0: เหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับโยเคเลสวิ่งมาปัดลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของโยเคเลส
1: เขี่ยมาแล้วก็ให้โยเคเลสนะครับได้สัดด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกเลยครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ตแฟบูเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
0: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
1: ับเต็ม
0: หลอดเหลืองครับ
1: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
0: ไม่เป็นครับ ลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วซัดลูกดีก็ไม่ดีครับมาพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาสแฟบูเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟบูเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
0: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
1: ใช
0: ่ครับพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวโอ้โหเริ่มฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ก็ไปเหนี่ยวเจอเคเลสครับเหลืออีก20วินะครับจะได้บอมเข้าไปครับเล่นเร็วครับเลาะขวามาแล้วพื้นที่มี

0: ื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนเอาอย่างดีเบอร์นาร์ดซันไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิกเลนครองหนีมาเอายังไปได้อยู่เอาไถมานะกรอบเขตโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่นะกรอบเขตโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้าไปในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วจริงลูกนี้โอ้โหปัดอีกแล้วแฟร์บูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับอูฟูอายารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
1: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่เน้นน้ำหนักของอายารีเกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟร์บุเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
0: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ก็ได้2ประตูครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ๊อบบี้ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ๊อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่หู
0: ครับผม
1: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโอ้โหกันมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
0: จ้ะและอีก3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟร์บุเคน

0: มทางขวาของเบิร์นฮาสันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
1: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีดูคัสเบิร์กวาลของสเปอร์มีอย่างแอนโทนีแอรันกาของนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ที่เป็นตัวรุกนะ
1: แล้วก็พวกทางด้านมาเทียสสวานเบิร์กของวอร์บวก
0: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไงแล้วก็ไอ้จัสตินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เวลเบ
0: ค
1: ฮอสรออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุสนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง 0-0 นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ 1-0 นอกนั้นก็ถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็468-9899นะครับ468-9899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี 2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอาร์เมเลียกับมาลาก้าจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นลาขึ้นไปเล่นลาลิก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลาก้าเสมอมา 0-0
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้อาร์เมเลียนี่ก็ทีมของพี่โด
1: ทีมเก่าพี่มุ้ย
0: มีหุ้นอยู่
1: 25%อ๋อโรนโดมีหุ้น
0: ใช่ใช่ไปซื้อไปแล้วมีหุ้นอยู่ 25% สำหรับอาร์เมเลียนะครับส่วนมาลาก้าก็เป็นทีมดังเนาะ
1: ก็ยุคปี2000
0: ยุคนั้น
1: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีคัวคิน
0: ชากีดาเดพวกนี
1: ้มีไอ้นี่ไงเชเลมี่ดูลาลอง
0: ครับ
1: บิลลี่กับไบเอโล
0: ครับผม
1: ก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
0: จัดให้ครับ
1: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
0: พอดีเกม
1: มันไม่หยุดเลย
0: มันเปิดอ่ะแล้วก็เลยต้องตามเกมไปนะคร
1: ับมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสะกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
0: ้
1: ผมลำบากเลย
0: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
1: ไปสะกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
0: สะกิดแล้ว
1: เดยองว่าไง
0: สะกิดแล้วมันเฉย
1: ยองเอเอสอ่ะ
0: มันเฉย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยนี่ปากหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: เออนะฮะ
0: ผมปากสามก็ได
1: ้ล่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
0: ไม่เราเป็นแฟนสวีเดนไง
1: สกิดนะสกิดนะ
0: เราก็ลุ้น
1: อ๋อ
0: โดยไม่ชอบ
1: ผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปฝากผม
0: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยโอ้ยังมีเวลาอยู
1: ่นี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานนะครับชนะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
0: ลีคาซัก
1: พี่อู๋ชอบไหมคาซักชอบไหม
0: ไม่
1: เอาก็คล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้เหรอ
0: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
1: ์เหรอ
0: ชอบอากาศเย็น
1: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะเออโอ้น่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
0: เดี๋ยวช่วยกันดู
1: คาซัก
0: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
1: เจออยู่แล้ว
0: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็บอลเช้าๆได้อยู่เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกนี
1: ้เออช่วงน
0: ี้ยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
1: ทิ้ง
0: ซานโต
1: ้เอ้ยซานโต้มา วันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอักทู 2-0 สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้ไหมจากคุณศรีชนะเดี๋ยวผมเปิดก่อน
0: ว่าก็ไม่น่ายาก
1: คือผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ
0: ่
1: ะ
0: โชว์โคเวนทรีแต่วันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร
1: ่
0: เ
1: หรอแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแลมพาร์ดนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
0: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแลมพาร์ดอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
1: แต่ระบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบก็
0: อารมณ์จะเหมือนไอ้นี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก็ไม่ไหวอ่ะ
1: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
0: สามแต้มไป
1: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
0: สามแต้มไป
1: มั่นใจเหรอ
0: เฮ้ยวิลล่าอาจจะไม่ด
1: ี
0: ก็ได้
1: มอแกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
0: ไม่แน่มอแกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่กับเซนนอนแล้ว
1: มาอยู่แล้ว
0: กำลังตามซื้ออยู่นะครับ
1: โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
0: เฮ้ยโอ้โหชุบไข่จัดโปรแกรมวะเนี่ย
1: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
0: คอมพิวเตอร์ที่ไหน
1: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตียนบอกไลท์ของซันเดอร์แลนด
0: ์ครับ
1: อันนี้น่าจะโอ้โหนัดที่

0: แล้วก็ไม่ซีซั่นที่แล้วก็เสม
1: อ
0: เจอธันเดอร์แลนด์
1: ก็แข็งอยู่ธันเดอร์แลนด์ในบ้านเนอะ
0: 5ไปเยือนไบรตันโอ้ใครจัดวะ
1: ใครเนี่ยใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนตี้ออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอธันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบรตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรวะเน
0: ี่ยเกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัดวะเนี่ย
0: เออ
1: คอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยเหนื่อยดูแลไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเทนโซมันเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โคตรหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
1: โด
0: นไป
1: 3
0: ลูก
1: 2นัดคุณมีโอกาสยิง60ครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
1: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบ
1: ตัวดี
0: ๆตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆอ่ะพี่อู๋ยังมีนี่ฮัตคาเวชี่อ
1: ่
0: ะ
1: มันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไง
1: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เ
1: ออไอ้เจ้ายิวมาคือ
0: ชาโนลู
1: ชาโนลูอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คอชูมเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่าม ีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสกิดอีกแล้วแล้วยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามนี่หว่า
0: ไม่อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันไม่มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทำ
1: ต้องรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
1: เอาจะเป็นภาษาดารับพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
1: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอลองเลย
0: สกิดเลยสกิดนี่อาจารย์เชาอาจารย์เชาสกิดอาจารย์เชา
1: โอ้เงียบเลยลายเอออ่ะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนนี
1: ่เอาว่าตามมา
0: อาจารย์อู๋คองโกแล้วก็เซนสนคิดว่าฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที
1: ่
0: อะไรเนี่ยแม่สอดิฟแถวไหนอ่ะจากคุณเด็กผีบางบ่อ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เหรอเดี๋ยวขอดูนี่ก่อน
1: ฟังเราไปด้วยเนาะ
0: YouTube เพียบเลย
1: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ๋เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู๋ไม่อ่านเนี่ย
1: โหไปอ่านตอนไหน
0: พักเขารันใหญ่เลย
1: ไม่ก็ให้อาจารย์สนนะอ่านไงเดี๋ยวรอเรียนชั้นผมฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่า เปิดแอป M-Cod Connect ฟังได้เพราะหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
1: ก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณคมขวัญถามว่าฟานไดซ์จะกล้าแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
1: ผมว่าก็ตอนนี้ต้องตัดไปก่อนเพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
0: ครับ
1: เพราะบางทีเราเห็
0: น
1: ที
0: ม
1: เดียวกันเนี่ยโหมันใส่กันแต่ละทีที่มันไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะ
0: คุณธนกิจบอกให้3ต่อ1คุณพีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
1: อันนี้จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะ เรียกว่าน้องรักนะครับ
0: นี่
1: แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิวผมไม่รักแล้วผมเลิกรักตะกี้เอง
0: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
1: ๋ครับ
0: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกแต่คุณวันนี
1: ่คนไหนอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์ไวด
0: ์ครับ
1: ถ้าบีบจริงๆตัวผมจะโอ้ยผมผอมมากเลย
0: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
1: ใช่กล้องทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์ไว
0: ด์แล้วเราทุบทิ้งเลยนะกล้อง
1: แค่นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
0: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินอยู่ไปโดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
0: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะ
1: ค
0: ุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
1: ครับ
0: นี่บอกว่าบล็อบบี้เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังเสียงออฟไล
1: ท์แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
0: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
1: ใช่ใช่ก็โอเคอยู่
0: นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
5: หอมเฮิร์บ
3: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอ้ไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: นาฬิกา3นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
1: ครับ
12: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48 ทีม104แมตช์

0: 倾咧？
1: 运咯 ，story。
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่ FM99 ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเนียลมาเดนเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
8: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเยอะมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็ไคลซิโอซัมเมอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับบ็อบบี้ยังมีดูแทคติกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูเนี่ย
7: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกก็ได้ลงสำหรับซัมเมอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับๆอยู่อ่ะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไม่ได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทั่วไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบไปโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทั่วเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือเป็นดุมฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
8: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิลครับจ่ายต่อให้ดูมฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
7: เช็คลำหน้า
8: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูมฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
7: คือบ็อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่า กักโปมาเก็บที่เสาไกลจะดูมันเหลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับโอ้โหแต่กันพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
8: โดน
7: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูลสันครับบ่อทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
8: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้ในเนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้ละ
7: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนำ2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตามนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะกุดมุนสันแกก็เอาไม่อยู่ครับ
8: ยิ่งกว่านี้
7: จังหวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุดมุนสันนะครับ
8: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิลตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกได้เมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ3-0ครับโอ้โหยอม
7: แล้ว
8: อาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดนนะ
7: ยังมีอีกแบบนึง
8: เหรอ
7: ยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีวิถีทาง
8: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
7: เพราะตอนแรกกะว่าสัก 3-2
8: เออพี่บอก 3-2
7: ใช่ครับ
8: ก็ต้องยิง2
7: ไม่เป็นไรครับ
8: ใครก็ได้
7: เพราะเวลายังเหลือเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
8: ตุบตับๆเนี่ย
7: อุตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
8: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
7: ครับ
8: โอ้โหอย่างนี้อยู่ยาวเป็นตำนานแอนฟิลด
7: ์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูแล้วกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหสักครู
8: ่อยู่ยาว
7: ไม่จะยิงให้ได้ครับถ้าดูบอลก็ยืนกองเลยข้างหน้ากันตี5คนไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันไหมเนี่ยลินเดอร์เลฟเริ่มโวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเนี่ยไปยืนแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงมาอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาอ่ะมีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมาคุณบุนซันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
8: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรองครับ
7: ใช่ครับครึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
8: ไหนจะรีเคียบิเค่หม่งเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คไลน์ตัวเอง
7: ได้จากขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาอะเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมทงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
8: เราต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนนะครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสันครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
7: กุดมุนสันทุ่มโด่งๆไปก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงนู่นนี่ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกาอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับนีเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับนีเกรนก็มันช้าไปแล้ววิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยอีซักจะดีต่อให้ยูเครนไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวล์นะครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
8: ใบเหลืองเข้าไป
7: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
8: ไม่แก้ให้ด้วย
7: ใบเหลืองก็ไปผัดไข่ครับ
8: โดนไปครับกุดมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซาเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
7: นี่ยังให้อยู่ต่ออีกัน
8: นี่ก็เจอกันเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณมุนซันของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮม อ๋อแต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
7: ครับ
8: แล้วมีข่าวกับแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับมาทูสแฟนนันเดส
7: แต่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
8: ครับ
7: นี่ครับก็ดึงช้าเหมือนเดิมครับพอได้ประตูขึ้นนำไฟเบอร์เกนหยอดไกลๆขึ้นมาครับเฮียนมองไว้ได้ดักไปได้ก่อนครับคาวสตอมต้องคืนหลังกลับมาบอลสวีเดนมันเล่นมากจังหวะไปหน่อยนะครับบอลกลับหลังมาให้ครับเฮียนก็วางไปเลยครับทิ้งบอมไปดีกว่าข้างหน้าเอ้าฟานิเก้หม่งสกัดทิ้งมาเอ้าตามมาเก็บขโมยไปได้ครับลุยพยายามจะลุยครับเบอร์นาสันมีเพื่อนรออยู่เบอร์นาสันจ่ายออกขวามาเอ้ายืนล้ำหน้าอยู่ครับให้มาอีซักเอาทำบอลลั่นออกจากขาซะงั้นครับโอ้โหดูโดนฉกไปได้อีซักเอาตามไปไล่แซะคืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบ็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโปวนเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหต้องเป็นแมนเดอร์แมทนะค่าตัวน่าจะไป300ล้านแล้วครับกักโปครับ
8: ยังไงคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
7: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่นนะครับ
8: อีซักรับผิดชอบไป
7: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
8: เละครับสวีเดน
7: โอ้โหลาเกเบเก้ลินเดนเลิฟวันนี้
8: ด้านขวาโดนเผามาเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้ายลูกเก่งครับตัดมาแล้วอื้อหือตวัดยิงเสาแรกนอร์ทเฟล
7: มีการหัน
8: เอาไม่อยู่ครับ
7: ไอ้ลาเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักไอ้หันมาด่าเพื่อนครับตัวเองก็โดนล็อกครับเนี่ยดูป่วยว่ะ
8: มันด่าอะไร
7: แล้วคือใครครับเนี่ย
8: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ 4-0
7: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
8: จะเปลี่ยน
7: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
8: เพิ่งตื่นคาวสตอร์มเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
7: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
8: ขาออกนี่คาวสตอร์มนีเกนแล้วก็เบิร์นฮัตสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัตสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอแลนก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอร์มลงมาออกบอลนะครับ
7: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
8: คือตอนนี้สวีเดน
7: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
8: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
7: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
8: ใช
7: ่เซนิลี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวซอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูโอ้ได้เสียวเหมือนกันอายารี่แล้ววันนี้อายารี่นี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
8: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารี่ครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโอ้กักโป2ประตู1แอสซิสต
7: ์ครับ
8: ไปล้อไม่ได้
7: เป็นไงผมบอกแล้วไงว่าไม่มีอาร์เนอร์แล้ว
8: จ
7: ะกลับมาเล่นดีนะครับ
8: อาร์โหน่งใช้ไม่เป็นน่ะ
7: เพราะว่าก่อนนั้น
8: มีมาแล้ว
7: มาแล้วดูครับดูทะลุมาโคดี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วจะจิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบกข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับผมคงอยากจะขอส่องบ้างนะครับโอ้แต่วันนี้กักโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมันเลยครับวันนี้กักโปเฮ้ยทำไมทุกตัวเล่นดีหมดเลยนะครับ
8: ตกลงคือกักโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
7: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวไม่ฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
8: มันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละ
7: น่าจะเป็นที่โค้ชแล้วแหละครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเมื่อว่าเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
8: อ๋อเขาบอกมีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็เนเธอร์แลนด์ต้องยิงเยอะๆเพื่อที่จะหนีบราซิลไงเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
7: จับ
8: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
7: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีเนเธอร์แลนด์ก็ได้ตอนที่โหเห็นฟอร์มแล
8: ้
7: ว
8: โอ้ท้อเลยท้อ
7: คือบราซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
8: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
7: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุบาวิ่งแซงมาเลยนันก้าลุดเดียวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1เอาล่ะครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลังก้า
8: ต้องให้ด่า
7: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
8: เนี่ยสวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับในที59
7: ดูดิครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังก้าเพื่อ
8: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียการคองบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องฟานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลันก้าครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์ตแฟร์บุคเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
7: ้โอ้ดูครับบ้านนี้มันน่ากลัวโอ้ดูเอาเอลันก้าสำรองเบอร์ฮัสซัน
8: โอ้ตาย
7: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิต
8: อ้าว
7: คูปไมเนอร
8: ์มาแล้ว
7: ไปแล้วครับตอนนี
8: ้นี่ไม่ด้วยเวียแบทวีเฟอร
7: ์หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิตที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคนทิมเบอร
8: ์แต่วันนี้อ่ะเฟงกี้เดยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
7: โอ้ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
8: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสทีลกับคอปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจัน 5-1 หรือจะ 2-4
7: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังกามหาเทพลงมาแล้วนะครับบอลจ่ายทะลุมามาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยลังกาแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเป๋ทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับ
8: ครับ
7: อีกประมาณ

0: ครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กักโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกักโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากุสติลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
1: มีอาจารย์เจษฎานี่ฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเขาบอกขอแบบฮ่าฮ่า
0: เปลี่ยนไปดูตลกเถอะครับเปลี่ยนไปดูพี่หนูเลยครับพี่หนูเชิญยิ้ม
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: ช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟบุเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังกาจะไปอีกไหมครับเอลังกาโอ้โหชิงตัดไหนมาอ้าวลุยมาเอลังกาล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูนิดได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลังกาลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเฮเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแหมไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
0: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลังกาลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมุมของทางสวีเดนนะครับ
1: ดีกว่าเบิร์นฮาร์ดสันเยอะ
0: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารีหยอดเข้าไปแล้วฟันได้มงลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษมงตั้งไว้ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขกลูกนี้ออกไปเลยครับ
1: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
0: เหลือเนาะ
1: ใช่
0: เหลือเลยคือลู
1: ก
0: ครับ
1: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กักโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำเหมือนนะ
0: ครับถือว่าเนี่ยภาพจับมาครับเวกฮอสครับ
1: ว้าวเวกฮอส
0: ไหมครับ
1: มาอีกแล้ว
0: ลุยมาครับซัมเมอร์วิลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีซไปที่มุมธงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนนะครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ๊อบบี้โอ้โหลูกเปิดทางกักโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ๊อบบี
1: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะครับแบนบ๊อบบี้เนี่ยครับพวกตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
0: ์รอลุ้นลูกชายไหม
1: ใช่ว่
0: าจะได้ลงหรือเปล่า
1: ไทเว
0: ิร์ด
1: เนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมนะครับเนเธอร์แลนด์
0: ไปมุมของตอนนี้สวีเดนน่ะถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับเพราะ 4-1 ไปแล้วครับเซิร์นคัพไปเนอร์ยอดมาตรงกลางโมงเสยไปก่อนครับเฮียนบอลจะวางไม่ได้กาเฟนแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฟานเฟนโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ข้ามฝั่งไปเลยไม่ถึงดุมฟรีนะครับหลุดออกไปเลยครับ
1: ก็พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอ้จังหวะอิซักเนี่ยคือเหมือนพยายามจะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเป็นกิเลยองตัดได้แล้วก็นำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้โหแต่ต้องชมกักโปที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
0: คือล็อกไอ้เจ้าลาเกอร์บิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้โหนี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับทางด้านโยเคเลสแต่พักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสติลให้ไหมซ้ายมีกักโปก็เข้าเร็วครับมาสไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็บิเก
1: ้คือตรงนี้นี่ต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับแล้วก็บิเก้ลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
0: บ๊อบบี้พักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวแล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
1: ัง
0: จาก2-0ไปแล้วนะทางด้านของบ๊อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เบเก้ลุยมาแล้วโอ้เบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังนี่ก็ไปจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับ พยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับนะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจะพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมานะเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจะพุ่งอยู่อีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีบมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเบอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะผลักบอลแล้วก็สุดท้ายเบียดกันไปเบียดกันมาเตะบอลออกไปเองครับสวีเดนครับดูทิวพยายามจะตื้อกับอายารี่ครับ
1: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์นะครับด้านขวา
0: หกสิบห้านาทีผ่านนะครับคู่นี้นี่โอ้โหตอนนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
1: ห้าลูก
0: มันเลยครับห้าประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่4-1ครับแมนบอบบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับทางด้านกักโป
1: ยังอยู่ทั้งคู
0: ่คนละ2ลูกครับ
1: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี
0: ่เดนเมสซี่แฮตทริกแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับลูกวางทะลุมาบ๊อบเบ้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับมาล้ำหน้าไปแล้วครับบรันบ๊อบบี้
1: คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
0: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีเดอร์เลิฟไอ้นี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนักเตะฮอลแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับลีเดอร์เลิฟต้องคืนกลับหลังมาครับอิซาเคียนปีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกับพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนไปเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวาแล้วครับอ่ะได้ลุ้นเหมือนกันเอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาไปจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาควายหนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหมงสกัดได้โอ้ดูจังหวะการควายไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟานเฮเกอร์เตะทิ้งครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่เผาแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับนี่คือฟานเดนเฟนนะวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอเลนก้าเท้าเร็วครับควายหนีไปก่อนแม่เปิดไม่แม่น
0: อีซักยกมาโดดหม่งไว้ได้ครับเอาบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับอีซักหน้าก่อนไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อกล้มตัวสกัดทิ้งออกมาตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาลต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับบอลทะลุปล้องตรงกลางมาลิลี่ให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุบอลโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักวอเตอร์เบรกก่อนนะครับ
1: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดนนาที68ครับเดี๋ยวไฮเดรชันเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง48สถานีด้วย
0: ครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์โอ๋
0: ผมทักทายไปแล้วทักทายไปแล้วเมื่อวานเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
1: ก็เล่นอีกก็ได้
0: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันจะเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็กินน้ำพักกินน้ำปลาแหมปลาแหมกันหน่อย
1: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
0: โอ้ยผมว่ายังมีโอ้เวลายังเหลืออีกตั้ง
1: สวีเดนสู้ไม่สู้อ่ะ
0: ต้องให้สนุกนะต้อง4-2ก่อน
1: ไม่4-4ไปเลยไหมล่ะ
0: ก็แล้ว4-4ก็ดีสี่ก็ดีเลยครับ
1: 4แฟมิลี่เก
0: ม
1: นี่เปลี่ยนอีกอะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
0: สวีเดนก็ไม่กล้าแลกเนอะ
1: เวนซันเนี่ยยังไม่ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยวุฒมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
0: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะสุมุนซันเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: เนี่ยเคนเซม่าไหมล่ะ
0: ก็เอาความเร็ว
1: เ
0: ปลี่ยนลุกอะไรเงี้ยนะ
1: มัตเทียสสวานเบิร์ก
0: สวันเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
1: เฮ้ยเดปาย
0: ลุ้งลงมาไง
1: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ย เทปเมมฟิต
0: จะไม่ได้ลงแล้วมั้ง
1: เ
0: พราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
1: ครับ
0: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกั๊กโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
1: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโรนัลด์คูมันด้วยนะ
0: ครับ
1: กองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
0: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะ
1: อ
0: พอตีไข่แตกปุ๊บแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
1: นี่บอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
0: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแคครับรอแต่ลองลุ้นเงินบำนาญอยู่ครับ
1: ฟานเดซาอยู่ในสนามด้วย
0: ฟานเดซานั่งอยู่
1: แต่มานั่งดู
0: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
1: เป็นแขกรับ
0: เป็นแขกรับเช
1: ิญนี่บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์อู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับพี่
0: อ้าวมาแล้ว
1: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
0: แล้วครับ
1: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเทียน
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอ้าวโอ้โห
1: อ้าวเปลี่ยนไบอันบร็อบบี้เฉยอ่ะ
0: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้โหรอจะลุ้นแฮตทริก
1: เฮียโรนัลด์คูมันไม่ให้ผมแฮตทริกเลย
0: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดี๋ยวไปเก็บเอาตู้อื่นออกก็ได้นะ
1: แต่อย่างว่าแหละอบูโซของไอ้บ๊อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึง
0: ก็โอ้โหตรงกลางก็ได้มั้งเปล
1: ี่
0: ยนนะ
1: ไปต่อ
0: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินแล้วปล่อยให้ครับ
1: แต่กักโปนี่แต่ทางบ๊อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
0: ยังดูคล่องกว่าเดอปายด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่กูดบุตรสั้นนี่ก็ยังได้อยู่ต่อนะ
1: ใช่
0: นะไม่เลือกสเวนเซนที่เป็นตัวรุยจากตัวลุยจากทางนั้นของรัตมุลนะเบิร์กวาวให้มาควักควายกันสวยครับโยเคเลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารีกูสติลครับ
1: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนอ่ะเริ่มมานะครับอายารีเริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
0: ก็คงบอมเข้าไปลุ้นกันแหละครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเข้าไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกุดมันซันจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกุมันซ่อนต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับควักลึกมาโดนโมงดักไม่ได้เบิร์กวาวซ้ายมียกข้ามมาให้ครับกุมันซ่อนอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปบุมธงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะถาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนโมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับมีฟันเดอร์เฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: จังหวะลินเดเลิฟไปกระแทกฟาเดนเฟนนะครับโอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดเลิฟไปฟาวฟาเดนเฟนนะ
0: คิดดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาวเนี่ย
1: ใช่
0: นะตัวเหลือก็ไม่ค่อยได้เจเนลลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับคือทิวเลือกให้มาเดอไปใช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้โดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกลับมาโยเคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่เดียเยรี่เอาสวนมาครับกราเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับกายารีจากนั้นอายารีครับ
1: มาตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินอายารีไปดึงใส่กราเฟนแบกนะครับใบตันลึงดึงเลี้ยวคูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมเนี้ยโอ้โหแต่วันนี้กาเวนแบสก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
0: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยยังอื่นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยารีครับก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวครับได้แค่เสียวครับแฟบูเกน เล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังกา

0: พยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับที่ตอนนี้เนี่ยรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเบอร์วิลครับซัมเบอร์วิลจะชิงกับดูมเฟรสคือหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟานแฮคเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานเฟนตัวเปิดไม่ดีครับโอ้เปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปริ้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานเฟนขาหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
0: โดนบีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังกาโมงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังกาไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไม่แล้วครับมาบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดทิวเบียดสู้อิสักเคียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาวครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาวตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังกาเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังกาพาไปสุดเส้นหลังเอลังกาเปิดยัดในโมงฉลับมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาวยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับให้ไปพยายามจะแหวกไปแล้วออกไปเส้นหลังอีกทีนึงอีซักได้เปิดแย่ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะโยเครสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้แล้วก็เดือบปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไปแล้วอีกครับโอ้โห
1: จังหวะ
0: ให้สุดท้ายนะ
1: ใช่สวีเดนคือบอลถึงเยอร์เคเลสแล้วครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูก2ครับนี่คือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลฟไปดึงเดือบปลาย
0: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
1: โอ้ใส่ที่คาดหัวมาอย่างกับนักบาส
0: มาอย่างกับนักบาสครับ
1: โอ้โหลินเดเลฟนี่วากใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดลดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
0: คือพักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่านะครับครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วลูกนี้ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
1: ในปลายบอกวัดทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเดนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจเองกันนำมอเตอร์ดีไข่แตก
0: มอเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านเนาะเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับรัดเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามับไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
1: ก็เลือกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็นทาห้าอาลีนะ
0: ทาห้าอาลีครับ
1: ทาห้าแอบดี้อาลีนะครับกองกลางจากเมาโม่
0: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารี่นอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดอร์เลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอิซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังกานะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
1: คืออิซักพยายามจะเชื่อมกับเอลันก้านะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
0: โอ้เบิร์กวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเอาเบิร์กวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิร์กวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลันก้าครับเบิร์กวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกากโปโดนครับ
1: คือกัตโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิร์กวาลต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงยังเหลืออีก10นาทีนะครับ
0: แต่ลูกนี้จริงน่าดูใบเหลืองเนาะเบิร์กวาลเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
1: แต่มาตรฐานไม่เคิร์นโอลิเวอร์ไง
0: ครับ
1: เป่าแบบพรีเมียร์ลีก
0: ใช่เป่าเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โหเบิร์กวาลล
1: ู
0: กนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไหม
1: ไม่โดน
0: โอ้เปิดปุ่มมานี่มาใส่กั๊กโปครับฟาบุเคนให้มาครับวันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักนะฟันไดจังหวะไอเอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเล็กก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
1: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
0: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับกี่อย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์วากไปทีครับโยเคเล็กครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์เองก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับอีบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดี๋ยวไปดูดลงมาสวยครับเดี๋ยวไปแต่ว่าล้ำหน้าครับเป็นกัคโปครับ
1: แกมบอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกัน
0: ลูกจอดตรงกลางมาอีซักยกขึ้นมาให้เบิร์กวาวโอ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับวันทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
1: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
0: ที่สวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
1: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้นี่เป็นฟานเดนเฟน
0: ฟานเดนเฟนครับ
1: กองหลัง
0: ก็เป
1: ็นจริงหรือเปล่า
0: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุนเดสแล้วแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังคืนหลังแล้วก็โดนไล่บีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังก้าเอาได้ดวลเดียวหน่อยเจอฟานเดนเฟนลุยมาเอลังก้าเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
1: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอเดนกาแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปอีกฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
0: ์ไกลทิ้งเข้ามากับมาเตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
1: ไม่เล่งแล้วครับเนเธอร์แลนด
0: ์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
1: ใช่
0: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังก้าที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีครับคอนแลนดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือคอนแลนเริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอาทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับคุณเสินเป่าแล้วดูมเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีนเลิฟหม่งตั้งไปด้านในครับเบิร์กวาลดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอาบอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังก้าพอดีจ่ายทะลุมาชิง 1-2 แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักร้องส่องลูกได้บูโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟบูเกนโอ้ยซักเสียดายครับ
1: ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อีซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าแฟบูเคนยังปัดได้ครับ
0: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังก้าครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับหยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอาสกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไปแล้วนะครับเซเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
0: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
1: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดห่างกับตัวจริงนะครับ
0: ดูแล้ว พอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
1: ใช่
0: กุสชิวที่ลงมาเดือยปลายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับจะอาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนรีบเกินครับอ่ะจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
1: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
0: ยูคิเลสตรงบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบูเคนวางยาวๆมาครับแฟบูเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงกัคโปอิสักเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนอตเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันเลยครับกุสทิว
1: พยายามจะมงต่อไอ้กุสทิวครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
0: เหมือนกุสทิวมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี
1: ้
0: เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีเดอร์เลิฟในกรอบเขตโทษครับลีเดอร์เลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับแล้วเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้กาแฟบูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
1: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
0: ปีดมาอันนี้ก็หล่อเลยครับจังหวะเก็บบอลกลางครับพูดเชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับอ่ะดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัดแบกโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับตาอาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขินๆนี่ครับเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัตแบ็กกลับมาครับ
1: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
0: ลงมานี่ก็พลาดยากเหมือนกันนะถ้า
1: อาลี
0: กับอีซักครับ
1: ทำไม
0: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่ครูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว
1: เ
0: ขาเปลี่ยน
1: ได้
0: ท
1: ี
0: เด
1: ีย
0: วโอ้ฮอลแลนด์ดูดรอปไปเลยครับหายไปเลยครับโอ้เดปายที่ลงมาตอนนี้หายไปไหนแล้วโอ้โหกับกุสทิวครับต้องลงไปหลวงบอลตรงกลางครับซัมเบอร์เวลบอลแปะตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลงได้โอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับซัมเบอร์เวลโอ้ยิงลูกดีถือว่าสวยมากนะครับ
1: ถ้าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5-1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเมอร์วิลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่นซัมเมอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1และยิง1ครับ
0: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจน
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับสวีเดนที่ไม่ไหวจริงครับ
1: ขนมกรุบ
0: ขนมกรุบเลยครับโดนล็อกแต่ละทีนี่หลังขาดเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิ่งกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วให้ช็อตนี้ลากจี้ครับซัมเมอร์วิลแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
0: ลินเดอร์เลิฟแกก็ลงตำแหน่งแกวิ่ง
1: ถอยอย่างเดียว
0: เดิน
1: ถอยไงจ่ายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดอร์เลิฟ
0: อะไรครับถอยให้ซัมเมอร์วิลแกก็ลากเขาหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ้โห
1: เรียบร้อย
0: ดีด้วยครับซัมเมอร์วิลหมดสิทธิ์เลยครับ
1: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วใครเซนซิโอซัมเมอร์วิล
0: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
1: ตัวลุกจากเวสต์แฮมนี่แล้วกองจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันทีมต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
0: โหเจอลินเดอร์
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยไอ้ไหนจะจืบโอ้โหเรียบร้อย
1: เอาทด5นาทีมีไหม
0: โอ้ยังทดอีกเลย
1: มีเอากั๊กโปออกแล้วกั๊กโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
0: ใจร้ายอย่างเลยโอ้โหกั๊กโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
1: มีไหมตอนนี้มี6ลูก

0: ตายแล้วเกิน
1: คือตูวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสจะยิงคือมันไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
0: ตาห้าอาลีโคตรหนู
1: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโยเคเลสโลกโยกจับจริงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไม่ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีทีครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก
0: ็ส่วนข้างต่อเลย
1: ครับกุดมุนสั้น
0: โอ้กุดมุนสั้นวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์
1: ยังได้อยู่ต่อ
0: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกักโปครับเทียบลายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนเฮียนโอ้ยเฮียน
1: โอ้
0: ยวันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
1: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
0: อ๋อกักโปเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
1: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเฟิร์นอะไรชี้ให้ดูว่าเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นฮาจิกแล้วครับก็ที่คักโป
0: คักโป The King วันนี้2ประตู1แอสซิส
1: ต์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่าน่าจะพอรู้แล้วนะแล้ว
0: ใครได
1: ้ต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: โอ้โห
1: ชัดเจนเลยครับมาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลล์นะซัมเมอร์วิลล์ดีกว่าครับส่วนเดปายกึสทิวเนี่ย
0: โอ้โห
1: น่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
0: ลงมาทำไม
1: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก
0: ็
1: ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
0: ก็ยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนสเตาลงมาสเตานี่ไงลงไปแทนกูดมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
1: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแอนแบ็กด้วยอ่ะสตาร์ครับลงมาโอ้เอาไปโมงกันไปโมงกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับดูดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
0: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
1: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมลงเปลนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเออเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
0: โดนเซเนลี่นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: จังหวะที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ยใช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
0: เลย
1: อะแล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์อาร์ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
0: ลินเดเลิฟเกียร์อาร
1: ์โอ้เดือดถอยมีรูมันเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหดับเบิลนี้ก็กับ
0: มีอีกไหมล่ะ
1: ปัตเตอร์นี่ของจริง
0: โอ้หมูจริง
1: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี้
0: เราใช้โอกาสเปลืองนะ
1: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลีอาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับ โอ้เอ้าเบิร์กวาว
0: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลย เลี้ยงไปเรื่อยไม่จ่าย
1: โอ้เอ้าชิง 1-2 กันมาบอลชันแลบเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาใหม่จิ้มมาโยเคเลสโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
0: ลุ้นเพสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมพัตเตอร์ลุ้นครับตอนนี้ลบ4ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลต้องเย็บสดนะ
1: เหมือนซัมเมอร์วิลคิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียดยิบยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับเตะมุมยอดไปเสาไกลมุกสวนมาครับแฟร์บุคเคนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าแลนด์เล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลนี่ยังปฐมพยาบาลอย
1: ู่น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะ2คนที่ มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: โคดิกากโป

0: แล้วก็อีกหนึ่งคนก็ไบรอันบ็อบบี้นะครับ
1: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5-1นะครับโดยได้จากแบนบ็อบบี้10นาทีที่5 20บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 30นะครับจากโคดี้กักโปนาที47แล้วก็40จากกักโปคนเดิมเบิร์นลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น14นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซอมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีเป็น5-1นาที89ครับก็จบเกมเนเธอร์แลนด์ชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก4ประตูนะครับ
0: ครับก็ถือว่าสวีเดนเท่าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
1: ใช่
0: ตีเก๋ตีเก๋
1: ไม่ไหว
0: ครับ
1: ก็รูปเกมนี่ทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ยิง9ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13ครั้งอ่ะนั่นโอ้ยิงเยอะกว่าอีก
0: ยิงเยอะจริงครับ
1: แต่ว่าเก๋หมด
0: เก๋เก๋
1: โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียวก็ไอเดียเคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะ
0: ถ
1: ึงเซฟหมดอ่ะ
0: แต่ว่าแฟร์บุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู่
1: หลาย
0: ล
1: ู
0: ก
1: เ
0: ล
1: ยแฟร์บุคเคนเลย
0: เวียดบุคเคนนะครับ
1: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4แต้มนะจาก2นัดส่วนสวีเดนก็มี3แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
0: ครับก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้านะตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับแต่ญี่ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาวๆ
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ 1:58 ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู๋
0: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
1: อาจารย์อู๋สวีดิชเป็นไง
0: ยังไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเหรอ
0: เพราะว่ามันยังมีไอ้51อยู่ไง
1: อ๋อ51นะ
0: เพราะว่าบันใจว่าวันนี้มันน่าจะซัดกันเยอะ
1: โอเคช่วงนี้เบรก
0: อาจจะผิดหวังครึ่งนึง
1: ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเนเธอร์แลนด
0: ์ไม่ชอบไอ้นี่ไงชอบอีซักกับโยเคเลสกะว่าจะคม
1: อย่างวันนี้เยอเคเลสไม่ได้เลย
0: โยเคเลสไม่ได้นะ
1: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
13: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
14: น่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหัดดานเดียของโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่เดียของโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Radio SMS 468899
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและ

0: ่ะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่
0: เป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็แต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสดนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมากแล้ว
1: แสดงว่าเกมแรกเป็นภาพลวงตาที
0: ่
1: ชนะตูนิเซียน่าจะมองว่าตูนิเซียเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก็ไม่ด
1: ี
0: เน
1: า
0: ะ
1: บอกอะ
0: แล้วแกมพัตเตอร์โอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
1: อัน
0: นี้เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
1: อีกชั่วโมงนึงก่อน
0: เราอยู่ในชั่วโมง
1: ตีสาม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
0: ครับ
1: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบบ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนสุดท้าย
0: ไฟ
1: นอล
0: คอล
1: ไฟนอลคอล
0: ไฟนอลคอลดูว่าจะเล่นสูตรเดิมนะ
1: เอาวันนี้เยอรมันนะครับประตูเป็นแมนเนลนอยเออร์นะครับแบ็คขวาโจชัวคิมมิชแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับเซนเตอร์เป็นนิโก้ชลอเตเบกกับโจนาธานทานะครับ
0: ชุดเดิมนะ
1: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟลิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอเรนเวียสจามามูซาร่าแล้วก็เลรอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นทายฮาวเวด
0: ก็ยังเล่นฟอร์นายเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
1: ครับ
0: ก็นาเกลส์มันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: copy paste เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
0: แปะเลยนะครับ
1: ซาเน่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้ลงต่ออาจารย์อู๋
0: อ้าวแต่ว่าก็ลูกรักเขาอะ
1: จริงๆควรจะเป็นเลนาร์ดคาวนะถ้าไม่เจ็บหร
0: ือ
1: จริงๆคือแซดนาบี้อะไรเงี้ยนะแต่เจ็บ
0: ใช่จริงๆน่าจะเป็นนาบี
1: ้
0: แต่นาบี้ดันเจ็บนะครับแต่ว่าซาเน่เขาเอามาตลอดอยู่แล้วอะ
1: หรือว่าตัวอื่น
0: ต
1: ั้
0: งแต่ตอนติดก็มีดราม่าแล้วไง
1: เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวจริงของกาลาตาสลายด้วย
0: ใช่ไปก็เป็นสำรองด้วย
1: หรือตัวสำรองอย่างพวกไอ้เลเวลลิ่งเล่นไม่ได้เลยจันหนูมันก็
0: ไม่ยังงงแกะไม่ลองเลเวลลิ่งก็ยังไม่
1: เลเวลล
0: ิ่งกับสตุตการ์ดก็ทำได้ดีนะ
1: ใช่ไหมเอาอุนดามาเล่นหน้าต่ำแล้วโยกอาจจะมูซาร่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแล้วแบ็คขวาเป็นฟิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซีเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาร์นัลโออูไรครับกับทางด้านอังเก้บอนนี
0: ่
1: นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โค้ชจากแมนยูเต็ดอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
0: ไอที่เด็ดใครปะลองดู
1: ครับ
0: อีนาอูไรเนี่ย ชื่ออ
1: ูไรอ่ะอูไร
0: เอออูไรอูไร
1: อูไรอูไร
0: ครับ
1: โออูไรก็อีนาโออูไรมาจากแท็บซอนสปอร
0: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
1: ใช่
0: ไอ้เพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดย์เห็นมันเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะครับ
1: แล้วสรุปเขาถนัดเท้าไหนอ่ะหนู
0: ไปเล่นขวาปกติเล่นทางขวา
1: ถนัดขวา
0: ใช่
1: ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
0: ขวาเลย
1: เอาอย่างนี้มันจะไม่ใช่สไตล์ซาร่าที่แบบสมมติลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
0: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไงใช่ไหมไม่แต่ผมว่ามันยิงได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วดิมองเด้โอเคอยู่
1: เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วจันอู
0: ๋ครับ
1: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูกันยุคนั้นเป็นโอ้โหนานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องในเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
0: แต่อุ่นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
1: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามจันอู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
0: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนอะกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่อะไ
0: รมันโอเคซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยอามาดิเอโลก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียวมงเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ต้องป้องกันให้ดี
0: แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะเดียวมงเด้มันอยู่ไลซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ทรงรู้ทางกันอยู่นะความเร็ว อาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซานเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อยพอเจอเดียวมงเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาบีโดนเผาซะยับเลย
1: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โค้ชยังมีพวกไซมอนเอดินกราม ีพวกไอเกตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเออ
0: ่
1: ะเอวันเกตซองเนี่ยกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: ก็เอนดิก้าจริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
1: อู้แต่สำรองดีอ่ะไอวอรี่โค้ชมีนี่อีกพี่อู๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
0: ใช่ไงเพราะตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป้
1: แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีไงกองหน้าของนิส
0: แต่วาฮีไม่ดีตอนย้ายมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ก็โดนยืมกลับไปฝรั่งเศสเลยเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยแต่ว่ากลายเป็นสำรองของไอ้วอลลี่โค้ชผมว่าดีกว่าของเยอรมันอีกนะพี่ผ
0: ู
1: ้เยอรมันมีแค่แบบโอ้โหไบเออร์แม็กซ์ไบเออร์ช่วงนี้เป็นไงดีไม่ได้ดูเลยแม็กซ์ไบเออร
0: ์ก็ในระดับนึง
1: แล้วอย่างเลเวลลิ่งอะ
0: เลเวลลิ่งดีเลเวลลิ่งดีเลย
1: หรอ
0: สติลเลอร์ดีอยู่นะครับอุนดาพวกเนี้ย
1: อุนดาวอเตอร์มาเดอร์เงี้ยวอเตอร์มาเดอร์นี่โอ้โหแบบมาแบบไม่ค่อยมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี
0: ้กอเลสกาไงได้เก๋าอีกนะตรงกลางพวกเนี้ยมีไอ้เจ้าโอเอดาโก้
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงนึงเป็นเด็กที่น่าลุ้นเหมือนกัน
1: โอเอ
0: ด
1: าโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะ เล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนัดเคาอ
0: ่
1: ะคือเสียดายอยากเห็นแบบเลนัดเคาไง
0: ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะมาเล่นทีมแบบบอลโลกเงี้ยเจอระดับทีมชาติผมว่าเลนัดเคาเนี่ยได้ประโยชน
1: ์
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันจะเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อาจารย์อู๋มองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: ผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองนะว่าจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมารับเหนียวๆแหละ
1: ค
0: ู่นี้โค้ดหรือว่าโค้ดดิบัวนะครับ
1: คู่ในเล่นที่โตรอนโตนะ BMO Field นะครับก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
0: ่ครับ
1: หรือถ้าจับจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าเนี่ยเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
0: ก็อาจจะต้อง
1: แต่เอลดีโค้ชผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
0: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบหวือหวานะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้าย
0: เพราะอย่างน้อยมันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก
0: ็
1: คิวอ่ะ
0: ไม่แต่จริงมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ
1: ่
0: ะสายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
1: ก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตีสามนะคร
0: ับ
1: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีโอ้บอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเมเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
0: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
1: มันไม่ยังไม่เตะอ่ะจริงๆเวลาเดิมมันคือตีสอง
0: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตีสองครึ่งถ้ากับว่าตอนนี้อเมเรียกับอามาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
1: อามาราก้าเลย
0: อามาราก้านะครับ
1: เป็นไรอามารา
0: อามาราก้านะครับ
1: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
0: ครับ
1: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าน่ะมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ท่านอู่ภาคเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็489899นะครับ
0: จ้ะ
1: หรือปีวิวท่านอู่คู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือลาเซา
0: ครับผม
1: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือลาเซา82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ชเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูยันอู๋มันยังไงอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเสมอแล้ว
0: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกไอ้บอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
1: ไม่แล้วทำไมไอ้ประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
0: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
1: แต่ปัญหาคือมันจะ
0: ดูดีกว่า
1: จะยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
0: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
1: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายๆคือลาซาวคือเจอกัวเตมาลา
0: คล้ายกันนะ
1: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา 3-0 ส่วนคือลาซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับสกอต แพ้เละเลย 1-4
0: ใช
1: ่อุ่นกับ
0: คืออ
1: ุ่
0: นมาในเละหมดเลยนะครับแพ้กระทั่งจีน
1: อ
0: ะ
1: แพ้จีนถูน2มีชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกจ๊ะหนู
0: อารูบ้า
1: อารูบ้า
0: น่าจะอยู
1: ่ชนะ 4-0
0: เขาไหนก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
1: โอ้โหยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
0: หนักเลยอ่ะอ๋อเป็นคอนคาเคฟมือทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
1: แถว
0: ๆก็แถวนู่นน่ะคอนคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่นเคร
1: ื่อง ก่อนแถวอเมริกากลาง
0: ครับ
1: ทะลุไหมไอเอกวาดอร
0: ์ผมว่า 4-0 มี
1: พอดีเหรอ
0: น่าจะมี
1: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
0: ครับ
1: อันนี้อยู่แถวปิด9
0: ใช่นะครับไปดูอิงคองนะครับ
1: กอนซาโลพลาต้า
0: ไงลื่นนี่มีจะดูดยาอย่าหนุนยาไม่เอาเราไม่อย่างนี้ยาหัก
1: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
0: ใช่ปาโชอินคาบี
1: เอโลเดอะตูดทินคาบี
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
0: ไอพิเซโดก็โอเคอยู่นะ
1: พิเซโด
0: แบ็คขวาพิเซโด
1: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอ้คือลาซาก็ตาฮิตชองโจเก้นเลคาเดีย
0: ไม่มีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
1: ไทยครับ
0: จอนใหญ่บัว
1: อ๋อจอนเยบัว
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เป็นปีกนะครับ
1: ครับมีตา
0: ส่วนว่าไงคู่นี
1: ้ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึงสามไหมมันเสียวไงมันยากอาจารย์อู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือดาวเซามันก็ไม่ใช่ที่อ่ะผ่านดีกว่า
0: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
1: ผมงั้นผมมองว่ายิงน้อยยิงน้อยเพราะผมมองว่าคือดาวเซาน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อ่ะ
0: คือดาวเซาเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
1: ก็ตาฮิตชองกับเอโลคาเดียไง
0: ชองโลคาเดียไม่มีอะไรเลยโอ้โลคาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
1: ี้แล้วหรือพี่น้องบากูน่าม
0: ันก็
1: เลอันโดบากูน่ากับไอ้เนี่ย
0: ไอ้สองตัวหลักของเขาอ่ะไอ้คูเบเนซ
1: ียโจนิโยบากูน่า
0: โคูเบเนซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซอ่ะ
1: ของพีเอช
0: วีอ่ะนะครับ
1: อ
0: ี
1: กคนหนึ่งก็ลิชาร์ลีบัตซัวไงเคยอยู่อาแจ็คก็อยู่นี่ได้นี่ว่าบวกของจันอูอ่ะ
0: แต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวจริงไงพวกแบบทะลุปล้องมาเป็นตัวจริงไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ก็ว่ากันไป
1: มองว่าขาดเหรอ
0: เออผมมองว่าเละอ่ะผมว่าใครเจอคือลาซาวมันเหมือนแจกอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ปิดท้ายรีวิวตูนิเซียญี่ปุ่นหน่อยตูนิเซียอันดับ45ของโลกญี่ปุ่นอันดับ18แล้วตูนิเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นเอิร์ฟเวเลนาละแต่ก็ดูแล้วก็ยังเหมือนกับรวมใจนักเตะไม่ค่อยได้อ่ะ
0: เพราะว่าดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอ่ะจะมาที่แกบอกกูไปเอาไว้คุมต่อแล้วอ่ะเลนาบอกกูมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็ยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ยังไม่รู้จัก
0: เล่นเลยตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
1: เหมือนมารับเผือกร้อนอ่ะ
0: ใช่มารับเผือกร้อน
1: มารับค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตูนิเซียโดนไป5
0: ครับ
1: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
0: ครับ
1: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตูนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
0: อ
1: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีตั้งกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอ๋แปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
0: ครับ
1: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
0: ครับ
1: เจอล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย
0: 2-0 สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องทีไรก็มักจะเสียญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นมันนั้นนี่เคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
0: ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
1: ครับ
0: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
1: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซอุเอดะ
0: ครับ
1: ผมมองว่า
0: วันนี้ไม่มีคูโบะแค่คนเดียว
1: ใช่หูแต่ไม่มีสำคัญยันอูคือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคูโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
0: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคจริงก็เป็นริมเส้นทางขวา
1: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
0: ใช่ครับ
1: ดีไหม
0: มาอยู่แฟรงก์เฟิร์ตแล้ว
1: อยู่แฟรงก์เฟิร์ต
0: ย้ายอยู่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมัน
1: ไม่คม
0: นะคือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนะกับไอ้คามาดะฟอร์มกำลังดีได้เก๋าอยู
1: ่คาชูซาโนะนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอ้ฮิเดะมาซะโมริตะติดเลยจันโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโนะ
0: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับแล้วทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับสำหรับซาโนะนะ
1: วิงแบ็คขวาเป็นสุกาวาระที่เคยอยู่ซาลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนตูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอ่ะที่เหลือมีฮานิบาลเบบรีมีอาจูรี่มีฮานันกาบี้กาบี้นี่มาจากไหน
0: กาบี้นี่คุ้นๆนะเดี๋ยวก่อน
1: กาบี้นี่มาจาก
0: เอาบวกเอาบวก
1: เอาบวก
0: ใช่ๆแล้วก็ไอ้สเมลกาบี
1: ้เอลเยสคิลลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
0: ครับ
1: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะตูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
0: ก็อย่างเคดิล่าก็
1: โอ้โหลานี่เคดิล่า
0: เหมือนพี่ไม่ได้ไง
1: เออ
0: ก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้แหละ
1: ไม่ได้มีทรงตูนิเซียนะลานี่เคดิล่าเนี่ย
0: แต่ก็ถือเป็นจอมเก๋าอยู่นะแต่มันก็ไม่พอนะ
1: แนวรับมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กนอนด้วย
0: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
1: ทำไมครับ
0: ประตูเขาช้ามากอ่ะ
1: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามารุยานชามักไปเล่นใช่ไหม
0: ครับอันโอ้โหนะคนนั้นรอสักตัวเก่าเลย
1: โอ้ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี
0: ้อ่
1: ะยังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
0: เออผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมัน
1: อ
0: ่ะญี่ปุ่นชนะได้อ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรดบีรองๆตัวรองๆอ่ะนะ
1: ใช่ยิงกันเยอะไหมคู่ตัวในเซียญี่ปุ่น
0: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ 1-0 2-0 ประมาณนี้นะ
1: เพราะว่าแนวรับไอ้แนวลุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
0: ใช่ญี่ปุ่น
1: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตัวในเซียเจอสวีเดน
0: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
1: โอเคอ่ะก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ำคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
0: นะครับอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอูนะคะการพากบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นะอูเซฟแรงลงหน่อยค่ะพากไม่หยุดพูดไม่พักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิดน็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอูค่ะจากเคยลงทุนแฟนนั้นไม่สบาย
1: เ
0: พราะว่ามันแค่วันละคู่เอง
1: ไม่ได้เยอะนะครับ
0: เพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชาแนลเนี่ยสูงสุดทำไว้แล
1: ้
0: วในนั้นเลย
1: กี่คู
0: ่สี่
1: โอ้โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้วตอนนั้นเป็น10ปีแล้ว
0: คนภาคยาวเลย
1: ภาคคนเดียวเลยปะ
0: ป้าๆ
1: 2คน
0: นั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
1: แต่ตอนนั้นจันอู๋ยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่มั้ยตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
0: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
1: 20กว่า
0: ใช่ๆเพิ่งจะเบญจเพสเอง
1: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
0: ครับ
1: เอ้ยแต่จันอู๋ไหวเค้าอยู่ถึงแล้วมืออาชีพ
0: จริงๆก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่นะ
1: อาชีพเขา
0: ไม่แต่ว่าก้าวไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้าเราก้าวผมเต็มที่นะครับ
1: ใ
0: ช่เพราะมีที่เดียวตอนนี้เอาไปที่อื่นก็เต็มที่อย
1: ู่เนี่ยเดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยองเดี๋ยวเดยองมาเดยองมาตีสาม
0: ตอนนี้มีสองอย่าง
1: เออ
0: ไม่ถ้าสกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระทืบ
1: ก็เปลี่ยนใช้อย่างอื่นสกิด
0: ก็เปลี่ยนเป็นกระทืบตื้อแทนนี่ครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันคุณสนไปทางไอ้ YouTube บ้างเนี
1: ่ยได้เลย
0: ไปถึงไหนแล้วอ่ะ
1: ดูให้
0: คุณสนแต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าบอลตอนนี้อ่ะเอ้ยดานอูเนี่ยไอ้อัลเมเรียกับมาลาก้านี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเดี๋ยวถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับซัมมากรครับ
0: ก็คนละคนกันครับ
1: ซัมมากรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
0: สัมภาระโอเคนะ
1: แล้วเป็นอย่างอื่นนะ
0: ถ้าสัมภาระเนี่ยอันนี้งานเข้า
1: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
0: ่อ่ะโดนไปแล้ว
1: โดนไปแล้วปีแล้วโดนไปเท่าไหร่
0: โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่โอ้ยแล้วที่พี่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะมีคนเขาฟ้องมานะว่าอาจารย์อู๋เป็นรวย
0: โอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนเป็นคนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นแล้ว
1: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ
0: ์ครับ
1: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้ไหมหรือว่าปล่อยผ่าน
0: ก็พอได้นะ
1: นี่บอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้เกมเดือดเกมเดือด
0: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
1: ยังไงมาแล้วเฟงกี้เดยอง
0: เออเฟงกี้เดยองนะครับ
1: ยังไงนี่บอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงษ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมนะผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะมีบอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวลินเดอร์เลิฟลินเดอร์เลิฟมีบอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับมีบอกว่าฟังที่ลาดพร้าวช่วงชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
0: สวัสดีด้วยครับ
1: มีบอกคอแลจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได้อ
0: ุ้ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
1: แก้ขันเกม
0: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดับฟุบเลย
1: ครับ
0: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
1: นี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
0: ครับผม
1: ทาง YouTube นี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครับมีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับก็จัดไปแล้ว
0: ไปแล้วเนาะ
1: อันนี้บอกว่าอีซาคห่วยแท้โอ้แต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุคสวีเดนวันนี้
0: ผมว่าดูดีสุดนะผมว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกกับที่คุยสนนะ
1: โยเคเลส
0: โยเคเลสหนักกว่าอีกนะคร
1: ับ ชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่หรือว่าอีซาคดูแบบดูโอเคกว่า
0: คีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
1: แล้วแบบ
0: แล้วก็ไอ้ลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโอ้ไอ้โยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
1: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
0: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
1: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอ่ะกักโปที่เลี้ยวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
0: ีเฮ้ยทำไมแต่ละคนที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
1: ใช่ไหมอลิเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
0: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
1: ก็ใช้ได้
0: เวียดก็ดี
1: เออเวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ
0: ่
1: ะหรือเอาคูมันมาคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะจะได้มีคู่มือกัตโปอ่ะ
0: อ๋อก็ลองดูไหมโค้ชบางแหล่งลองดูนะ
1: ครับนี่บอกว่ากัตโปคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อาเยลี่กับกองหน้าที่เหลือพื้นๆ
0: ครับ
1: ด้วยนะครับนี่บอกว่าโง่หัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
0: มี
1: โอ้นี่แย่งมุกเจลี่หมิงเลยเหรอ
0: ครับลองดูอยู
1: ่เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจมาเก็บลิขสิทธิ์นะ

0: นี่บอกว่าลูกแล้วลูกแรกมาแล้วอย่าอมโอ้โหเป็นไงโดนไป5
1: เรียบร้อย
0: อมเลย
2: อ่วมเลยตอนนี้จุกไม่อมแล้วก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
0: ้ครับนี่บอกว่า
2: 4-2ดิจะได้มันมันกลายเป็น5-1แทนนี่ครับ
0: ครับ
2: แต่กักโปดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
0: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยนะครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
2: ันมีเดวิด2ตัวไงผมมีเดวิดอะแต่มันดูดีกว่าเนอะ
0: เออ
2: ไอ้โจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอะ
0: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินอะคายลาลินมันยังดีกว่าพี่อู
2: คายลาลินยังดูมีประโยชน์กว่านะ
0: ด
2: ู
0: ยิงคมอะ
2: เออยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
0: ใช่
2: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูโหด่ากันยับเลย
0: คือถ้าไม่สีนี่แบบโหโคตรเสียดายตังค์อะถ้าซื้อมาโจนาธานเดวิดเนี่ย
2: ฟอร์มไม่ด
0: ีเคยมีข่าวอาร์เซนอลด้วย
2: รอดไป
0: โจนาธานเดวิด
2: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของปลอมมากเลย
0: นี่บอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีเอรันกาโยเคเดสอินซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
2: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
0: ตอนไหนอ่ะ
2: ที่เจอกาตาร์ป่ะ
0: โอ้ก็กาตาร์ไง
2: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริ
0: กกาตาร์เหลือ9คนน่ะ
2: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คนไง
0: แต่ก็9คน
2: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไปนะ
0: เมสซี่จนฮันเ
2: ดวิด
0: แต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้กัคโปกับไอ้บล็อบลี่เนี
2: ่
0: ยยิงแค่คนละ2
2: แล้วเดี๋ยวสนจะรู้สึก
0: ทำไมอ่ะ
2: อ้าวไปประมาทเดวจนฮันเดวิดได้ไงมันยิงตั้ง3เม็ดนะฮะ
0: ให้มัดรวมกับไอ้นี่ตัวด้วยเลยไอ้บูคานันน่ะ
2: ครับ
0: เมื่อวานดันเบ่งบูคานันนี่เลย
2: คร
0: ับ
2: บูคานันนะ
0: บูคานันนี่บอกว่าฟานเดนเฟนจริงๆเป็นเซ็นเตอร์แบ็คไม่ใช่แบ็คซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได้
2: แต่เติมเกมลุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดักเล่นดักนะเนอะเออมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็คนะ
0: เออนี่บอกว่าสวัสดีทั้งสนและอาจารย์อู่ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
2: ครับผม
0: ก็ตามทรงหมดเลย
2: ญี่ปุ่น
0: เยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
2: ครับ
0: นี่บอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลยจะมีคนมาอีกเยอะครับ
2: อ๋อคืออะไรใช่ไห
0: ม
2: อ๋อฟังทางนี้มันดีเลยเหรอครับดีเลยเยอะไหมอ่ะ
0: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู
2: ่ปวดหัว
0: นี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล้ว
2: แต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
0: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งทายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะอาจารย์อู๋
2: ปีนี้ไม่น่าม ี
0: ข่าวเลย
2: เพราะช่วงหลังผมว่าไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์นะจะมีลุ้นนะ
0: ถามไปรษณีย์มีไหมเดลี่เดียวมีไปรษณียบัตรไหมครับ
2: มีโปสการ์ด
0: เฟงกี้เดยองครับ
2: ไม่ได้ยินมั้ง
0: โอ้ยไม่ได้ยินเลยอาจารย์บอม
2: ไม่เหมือนว่าก็แอค
0: ย
2: ูแอคไม่ได้ยิน
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่ได้ยินอยู
0: ่น่าจะไม่มี
2: ครับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
0: ใช่
2: เนอะไปซีนบัตร
0: ก็นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปสนีเลยมานี่ไงเอ็มคอร์ด
2: เอ็มคอร์ดแฟนเราเนี่ยแหละ
0: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
2: อ๋อลุ้นพวกรถ
0: แจก
2: แล้วก็รวมไปถึง
0: ไฟฟ้ามาใส่ตั๋วเครื่องบิน
2: ครับ
0: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าจันอู่ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
2: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่
0: แต่คือพีพีเขาไม่มีเลยใช่ไหม
2: ไม่น่ามีละเพราะว่าเห็นไอ้พอบอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อ
0: แต่ว่าเขาไม่ยอม
2: เขาไม่ตอบเมลเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
0: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไป AS มันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไ
2: หมมันก็มีทั้งผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหมือนกันมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ไหมบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้ AS มีถ่ายอยู่นะครับ
0: นี่ไงสกิทเฟงกี้ได้หยองเนี่ยดันหยองตอนนี้เดดีนิวยังมีไปรษณียบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้ขนาดเดดีนิวยังไม่มีอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มี
0: นะแสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
2: ไม่ไปรษณีย์มันจะไปให้คนมันไปซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นมันต้องไปพิมพ์ไปรษณีย์อีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้ เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะ
0: เ
2: ดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอตัวอะไรนะแปะเอาอะ
0: ปั๊มอะ
2: ปั๊มเอา
0: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา mcord super fan กับเราแทนไปรษณีย์บัตรนะฮะนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำไรต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตอีแลกอะก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
2: ครับ
0: ยังมีอยู่ไหม
2: ครับ
0: สปอร์ตอีแลก
2: สปอร์ตอีแลกยังมีอยู่
0: อาจารย์เพชรกับผู้การมา
2: ครับ
0: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงมาโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะ
2: สัตว์สัตว์กันอยู่เนี่ย
0: โดนเหรอโดน
2: ครับ
0: โดน
2: สัตว์กันอยู่นะครับ
0: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้วิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
2: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
0: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
2: ภาคไฮไลท์ภาคไฮไลท
0: ์ไปย่างสะหน
2: ครับ
0: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยอย่างคุณไพโรจ
2: น์แต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
0: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาแบบ
2: ดูไม่มีอะไรเลย
0: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ่ะ
2: แบ็กก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างเงี้ยนะ
0: แบ็กนี่ต้องไปขุดดานิโลมาเล่น
2: อ่
0: ะแล้วแบ็กซ้ายไอ้ดักกาซานโตสโคตรหมู
2: อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลง
0: โอ้ย
2: ไม่ไหวอีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
0: อีบานเยสมาจากเอาอาลีอ่ะไปเอานักเตะอีกสัก
2: อีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็คอาชีพไง
0: ใช่
2: ไห
0: มแล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคามอ่ะ
2: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
0: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
2: ผมว่ารอบ4ยากเนอะดูทรงแบบนี้รอบ4น่าจะยากอะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกอกได้ก็มีปัญหาเนอะ
0: ก็จริงๆ
2: ต้องใช้คุณย่า
0: จริงๆอะผมชอบคุณย่ากับเอ็นดริกไออีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะในกับเบนฟอร์ด
2: อ
0: ะแต่กับทีมชาติยังพื้น
2: ก็เล่นไม่ได้เลยนะดูงี้หน้าดึงไอเจ้าเปโดมาด้วยเนาะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ
0: ีกอร์เทโก้นี่ไอวันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
2: ไม่มีอะไรเลยอะ
0: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
2: เยอรมันเดือดอยู่แล้ว
0: แต่มีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าถามมาดัน
2: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่แต่ว่าไปลุ้นว่าจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก1-0แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
0: เจอไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงจะเจาะเข้าไหมแนวลุกเยอรมันชุดนี
2: ้จะได้อยู
0: ่ได้นะ
2: ตัวผู้เล่นยังมีโอนดวงอุนดาฟอะไรอยู
0: ่
2: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
0: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
2: โอ้โหแต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะรถจี๊ปเหมือนกันโอ้สวีเดนไม่ไหวจริงๆเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
0: ก็คิดดูเรนเดอร์เป็นกับดันทีมอ่ะมันจะดีไหม
2: ครับ
0: นี่บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวรามคำแหง
2: ครับ
0: นี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุ่นบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
2: มันน่า
0: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุ่น
2: ครับ
0: นะ
2: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งฟันออกจากไหนเนี่ย
0: ผมบอกเลยขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
2: ไม่ถึงนะครับ
0: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับหนึ่งทีมไหนอันดับหนึ่งในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
2: ของผมถ้าผมชอบจริงๆวันนี้คือเยอรมัน
0: ที่สุดเลย
2: คือเยอรมันใช่แล้วรองมาเป็นญี่ปุ่น
0: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุด
2: ครับ
0: เพราะผมมองว่าเทียบกันอะผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอวอรี่โคสถ้าเทียบกับสมมติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะ
2: เป็นบรรยากาศนะลองไล่ดูนะครับ
0: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
2: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับ
0: อ
2: ุ๊ยถือว่าเยอะฮะ
0: เออ
2: เพราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะอุ๊ย1นาทีเลยเหรออุ๊ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
0: ครับ
2: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกนะ
0: คือขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กซ์เสร็จแล้วก็ว่าเราจะออกอากาศไปใช่ไหมถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
2: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
0: ครับ
2: น่าจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
0: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่าแต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลาก้าเตะมา10นาทีแล้วจันโอ
2: ๋ครับผม
0: 0-0
2: ก็คิกออฟตอน 2:30 นะเพราะว่าเขาบอกเขาดีเลยแต่ยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลย์เพราะอะไรนะ
0: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็ศูนย์ศูนย
2: ์
0: โอ้แล้วมาลาก้านี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
2: ครับ
0: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
2: แต่ผมชอบมาลาก้านะผมว่ามาลาก้าน่าจะคู่นี้น่าจะเผลอๆอาจจะจบ0-0ก็ได
0: ้อะไรนะมาลาก้าชื่อไทยชื่ออะไรนะมาลิกา
2: เราบางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยน่ากลัวอยู่ไม่ไหว
0: อยู่ไม่ไหวเลยอ
2: ่ะอยู่ไม่ไหว
0: ก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี้ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยพี่บอกว่าพี่อู๋น้องสนครับวิ่งเนี่ย4คนครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ย
2: อย่าไปกลัวครับคนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับจะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
0: ทำไมฮะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
2: ใช่ๆวันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
0: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
2: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
2: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
0: เอาทำไมฮะ
2: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
0: เพราะว่าอาจารย์อู๋ไม่ให้มา
2: เปล่าก็ไม่เห็นค่อยคุยกันแป๊บเดียวแกบอกท็อปตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่แค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากอยู่ดูบอลหรือเปล
0: ่าอยากพักผ่อนหรือเปล่า
2: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพี่ชิดก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
2: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได
0: ้ครับ
2: ยูโรไกลหน่อย2ปี
0: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
2: ครับผม
0: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
2: ยิ่งเจริญนี่ตรงไหนอ่ะ
0: อยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
2: โอ้โหคนละทางเลยจ่าชาโอ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
0: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
2: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวสะพานใหม่
0: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
2: ผมอยู่แถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
0: ครับ
2: โอ้คนละทางเลยคนละยอดเลย
0: นะอันโอ้มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้วันนี้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายยันโอ้มีไหมอาเซนอลมีไหม
2: อาเซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบัวดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะ
0: เออ
2: ให้เบต้าดูอยู่บัวดี้เพราะจริงมีข่าวว่าไอ้ตามมาบัวดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
0: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ลิวแล้วผมภาพ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
2: ก็ตัวเดิมๆช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟรนันเดสอะไรพวกเนี้ยมีแต่ข่าวนะ
0: เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะนักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานเดอร์ซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
2: จับ
0: แต่ครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ก๊อตโปยิง2ในเกมเดียว
2: จริงๆถ้าได้อยู่ต่อแต่ว่าคูมันนะให้อยู่ต่อเนอะนะอย่างน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะอีกนิดเดียวเองนะเผื่ออย่างน้อยเกิดปุ้งป้างขึ้นมาแค่แฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะนะ
0: ไม่แล้วคือไอตัวส่งลงมาพี่อู๋มันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบ
2: กูสทิวแล้วก็โอ้ไม่ไหวจริง
0: แล้วไอซัมเมอร์วิวไอนี่ไม่ใช่ไอคอปไมเนอร์โอ้โหจริงๆคือก็แย่งแหละยูเว่
2: แต่คอปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหมเพราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวเพราะอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญนะเน
0: าะส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของบูโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาหน้าโอ้เดี๋ยวว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเก้ฟอร์มดีมันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้โหพอไปเล่นทีมชาติ
2: มั่วตุ้ย
0: มั้ยมั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเช่ไอ้นัดชิงอ่ะส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อยเขา
2: แต่นี่เล่นดี เออจีชาติกับเล่นดีนะ
0: เรียกจุดโทษนะแฮร์รี่เคนยิงอ่ะ
2: อันนี้ก็บอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
0: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
2: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้าเนี้ยนะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน 11:00 น.ทีวีย
0: ังมีให้ดูผ่านช่องโมโนเป็นที่ไหน
2: นะครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดูนะครับ
0: ก็วันละคู
2: ่ใช่
0: ในรอบแรกคู่นะครับจะเขาเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ปุ่น
2: ใช่ญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่
0: ม
2: ีถ้ากันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิลอนไปท้าทายระบบ
0: แต่จริงๆอะผมว่าอย่างนี้มันก็ก็รุนแรงไปนะ
2: จริงๆผมว่านะแค่ใบเหลือง
0: เออเหลืองจริง
2: ใช่ไหมพออย่างน้อยมัน
0: ถ้าคุณทำสองครั้งเนี้ยเตือนแล้วก็อ่ะค่อยแดง
2: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหมเออใช่ป่ะ
0: ใช่
2: สไลด์อย่างข้างหลังเสียบคู่ต่อสู้โอ้โห
0: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากแบบให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบเออพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันเออถ้าเทียบกับสมมติเขาเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะดุนแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
2: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเงียบร้อยเลยไอ้นี่อาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้เนอะใช่ไหมเออนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
0: อ
2: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้เอออันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อเมรอนก็ถือว่าซวยสุดๆแหละไปเดินคนแรกของประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
0: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหร
2: อ
0: เอออันนี้มีข่าวว่าสเปอร์สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเพราะกีนบูตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่ามาร์คเซยต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
2: แต่ผมว่าทีมในอังกฤษยาก
0: ใช่ไหม
2: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
0: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
2: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้ในอังกฤษของไอ้เจ้ากีนบูตอ่ะมันหนัก
0: ครับ
2: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากอังกฤษอ่ะ
0: ผมก็เชียร์ให้ไปยูเว
2: ่
0: หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่มาร์เซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
2: อุ้ยแต่กินวูดอะผมว่าไปได้สบายสบายเนอะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นท่านกินวูดอะ
0: แล้วมีเฮียวีโกจันโอเขาบอกว่าอินเตอร์มิามี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะ
2: ครับ
0: ก็จะมาเล่นร่วมกับเลโดเมซี่ในฤดูกาลหน้า
2: โหก็เป็นไปตามคาดนะเพราะก่อนหน้านี้เบนบอกว่าจะไปอินเตอร์มิอามี
0: ่แต่ก็เข้าใจนะว่าแบบคาเซมิโร่ก็ยังเล่นได้แต่ว่ากลายเป็นอินเตอร์มิอามี่มันจะมีแต่ตัวแก่ๆโอ้โหหลุยส์ซัวเรสงี
2: ้
0: ใช่ไหมเมสซี
2: ่ก็ได้อยู
0: ่ไหนจะ
2: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกามันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปปะปีแรกโอ้โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู่เพราะว่
0: ามีนี่ด้วยไงไอ้อินเตอร์มิอามี่มีเดอเปาไงโรดิโก้เดอเปา
2: อันนี้เขาคู่ขาเลย
0: บริการเลย
2: บริการ
0: เออเดี๋ยววันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอู๋เขาบอกว่าไอ้ผลโหวตของไอ้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อู๋ทายว่าใคร
2: หล่อสุดเหรอโอ้เจได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
0: มาคนโหวตให้เดอเปาจริง
2: เดอเปา
0: เหรอโรดิโก้เดอเปาเนี่ย
2: เดอเปาผมว่ามันได้เข้มคมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู่
0: ส่วนเห็นบอกโรนัลโดอันดับ40กว่าเลยอ่ะ
2: อาจจะแก่ไปแล้ว
0: ใช่
2: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปมั้ย
0: ครับ
2: เนอะมันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคุณอันนี้คุณตักกี้บอกว่าพี่อู๋ผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
0: โอ้โห
2: เวลาของเราไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
0: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
2: ้ครับ
0: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโก้เดอเปาAI วิเคราะห์พิจารณามาแล้ว แล้วก็อันดับ3ผมว่าจะอูช็อกแน่นอน
2: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ดได้ไหม
2: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อละ
0: เอ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อเนี่ยฮาวเวิร์ดอันดับ2

0: ฮาเมสอะ
1: ฮาเมสโรดิเกสของโคลัมเบีย
0: เออฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู
1: ่ใช
0: ่โอ้โหแต่อันนั้นโหดไปนะครับ
1: อืม
0: เขาบอกว่าที่มีข่าวเดอปอเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับ
1: เ
0: ออไอเรื่อง
1: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้เออ AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
0: จริงเรื่องความหล่อมันก็เป็นเรื่องของเทสนะ
1: อืมใช่เออมันของใครของมันอ่ะ
0: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะละจ้า
1: ชอบชุ
0: ดฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะเขาชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
1: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแท็กติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
0: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้ว
1: เออ
0: มันหายากนะยุคนั้นที่โอ้มันเอาเฉพาะในบราซิลอ่ะ
1: ครับ
0: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
0: ครับผม
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมารับหน้าที่ต่อ
1: เฟกี้เดยหยอง
0: เฟกี้เดยหยองนะครับเราสองคนฉันอู๋กับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 눈 잘 캥래. 말로
1: 스토리. วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมอย่างแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง fm 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6555

0: 0698-9899
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

กีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระ

0: วงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:30 น
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับสวัสดีจะอื้อทำไม
4: จะอื้อทำไมเอ้า
3: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
10: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
11: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
11: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
11: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบ
14: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: จำไม่ได้แล้ว
4: ก็ได้ก็ดอน1-0
3: เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียวอามาเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี่ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
4: ครับ
3: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผล
4: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะจนได้วีซ่าเข้ามาน
3: ัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก
4: ็
3: ไม่มีปัญหาแต่เกมนี้เนี่ยเป็นแค่สำรองนะครับ
4: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะ
3: เ
4: ขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานฟุตบอลลีกฝรั่งเศสว่าเอ๊ะคนเดิมพันว่าวายีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
3: ครับ
4: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
3: แต่ว่าตอนนี้กอดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมังเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับไม่ชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
4: ขอความกรุณากรุณาครับนักเตะกอดิวัวนี่ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย่าเข้าร่มครับ
3: สนามมันร่มเดียวมองยากนะดูนะ
4: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร์
3: ก็เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับพอมี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
4: ่
3: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัย ผู้ช่วย2คนก็เป็นเอดูอาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
4: อุรุกวัยอุรุกวัย
3: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกดิโวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในฉลับครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
4: โอ้โหเกซีเย่นี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
3: เลยไปเล่นอยู่กับเอาอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของโกดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
4: ้นี่มีข่าวที่ว่าผู้นี้ก็เสนอล่าสุดนี
3: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
4: เออร้อยล้านยูโรไลฟ์ซิงไม่ขายนะเออจะเอา120
3: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
4: ครับ
3: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของโกดิวัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
4: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะดิโอมองเด้นะกำลังขึ้นหม้อทีเดียวฟอร์ม
3: ในโกดิวัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
4: ครับ
3: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยไอ้หยุดตบมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
4: ก็ดีกว่าเอาบูบูเซล่ามาเป่า
3: เขาห้ามก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีเครือข่ายของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
4: ครับ
3: ช่วงตีหนึ่งถึงตีห้านี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
4: ใต้
3: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่
4: อะไรฮะ
3: ทีเดียว4ภาคไปเลย
4: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
3: เ
4: จ้าเดอร์นี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยดีๆประคองเสียงดี
3: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
4: พี่น้อยเออน้อยเออนี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับที่ได้มีในฟุตบอลโลกนะ
3: ครับ
4: โอ้คนเกิน40นี่ปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอกนี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
3: บอกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
4: ต้องเรียกพี่ดิ
3: แกว่านาเกมันนะ
4: มัน38เอง
3: นาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแหมหาทำยายากเหลือเกิน
4: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบลมัน
3: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบลมันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
4: เขาลองมาแล้วไง
3: ดูแม่กับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะ
4: เ
3: บาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
4: ใช
3: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
4: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดพลิ้วเหลือเกิน
3: ตายแล้ว
4: ไ
3: อพี่เปิดคอมเมนต์ไปเอ็นเอ็มเอสไปด้วยนะ
4: คอมเมนต์อ่ะ
3: เอ็นเอ็มเอส
4: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
3: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
4: ไฮเดรชัน
3: เ
4: ด้อไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทอกันเลยแถวเลย
3: พี่ลินิงก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
4: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่น่าสนใจผมไปโกรกผมไงปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
3: ครับ
4: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอตัว developer ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ developer ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะฮะหัวเหลืองเลยทีเดียว
3: หัวเหลือง
4: น่าคนเราเลยนะ
3: เรียบร้อย
4: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกผิวไปก็ไม่ผ่านเมชา
3: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างงี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
4: ่ครับ
3: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
4: นี่ไง MS มาแล้วเห็นมั้ยไม่เอาโอลิเวอร์คานมาเล่นล่ะครับแต่อย่างที่เก่าๆอ
3: ่ะไม่เอาเซฟไมเออร์มามั้ยล่ะเอาซะเก่าใช่
4: ที่คุณตบปากตบคำ
3: หยอกเย้ากันกุสินเบนิเตสครับจากปารากไฟ
4: ไม่
3: มีความปารากไฟนะ
4: ปารากไฟอุลุกไฟปารากไฟ
3: ส่วนตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
4: ก็วัดดวงฮะ
3: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
4: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยกับค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
3: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
4: อ้าว50บาทแล้วไง
3: เนี่ยอ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมช่าไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาฟโลวิชให้มาเมช่าแหม่แน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับจะพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาเวตส์ครับ
4: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาวเวตในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชิคิมิดครับเออริคอสเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
3: อะไรยาว
4: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
3: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
4: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอยู
3: ่
4: เป็นโค้ชที่อายุ28
3: ดังนั่งอ่ะ28กลุ่มเฟนฮาม
4: แต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชาร์ลอตเตอร์เบกนี่มีอาการบาดเจ็บอยู่ยังเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาเวส
3: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาเวสเลยครับ
4: คอสุนูแค่ยืนเหมือนณจังงังนะไม่ยอมกระโดด
3: กดีวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
4: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลยังไม่ได้ขานชื่
3: อ
4: เลยโอ้โห
3: บูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับวิฟิซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
4: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูเซียล่าถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
3: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลรอยซาเน่นะเพื่อร่วมทีมกาลาตาซาราย
4: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
3: ครับอ้าวไปแย่งมาได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลสันทาครับดักไว้โอ้ยชาร์ลอตเตอร์เบกไหวหรือเปล่าครับ
4: แม
3: ่กระโผกกระเพกขยโยขยเยกอยู
4: ่นี่ทาก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคืนให้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีกนะ
3: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโกดิวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวมังเด้เดี๋ยวมึงได้ตัดเข้าในไม่โอ้โหเยอรมันรุม3คนครับต้องเขี่ยส้นคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
4: ริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับคืนทางเดียวมองเด้นะครับแล้วคนเปิดก็ไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
3: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
4: อันนั้นคนละโคนันนะตกลงชื่อโคแนนหรือโคแนน
3: โกนองมั้ยโกนองโคนันไปกันใหญ่
4: ถามโคแนนกับโคแนนมันบอกโกนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
3: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแบ็กซ้ายของโกดิวัวนะครับเติมไม่เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับกับซาเน่กับชาเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมช่าชลเตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาจันทานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคายฮาแวตจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
4: ต้องชมซิงโก้นะครับตามคุมคายฮาแวตได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสก็ทำกันไม่ค่อยได้นะคร
3: ับ
4: มีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จัดแจ้งหน่อยจากลูกมงคายฮาแวต
3: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเคเชน
4: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับบูดอฟสกี้นะยิงเดียว2ลูก
3: ดาวรุ่งนะตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เนี่ยดังแล้ว
4: บูดอฟสกี้พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าเซนอล
3: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้งยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด์
4: อ๋อแกมีเชื้อโปรเลยนะ
3: ใช่เดี๋ยวมองเด้ลาด ไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้เชลาตเบกถอดไอ้ดีแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ
4: นี่โคชเชลาตเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการเนี่ย
3: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
4: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับก็ตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอนนะครับ
3: เป็นเซนต์ฮาร์ฟอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเอ้ย
4: เฮ้ย
3: มีกินยาด้วยในสนาม
4: อ๋อกินนี่ไง
3: อะไร
4: พารานะฮะซัดพาราไป1เม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
3: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอร์ตเบก
4: อามัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ในตัวดูอวบขึ้นนะ
3: เอาคุณมาไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
4: แม้ลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้ได้เป็นตัวจริง
3: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
4: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร์
3: เลือกได้ที่เวียงจันทร์พอด
4: ีชองซาลิเซ
3: ่โอ้ยเชฟเป็ด
4: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่ภัตตาคารไหนนะ
3: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
4: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อย
3: ไม่น้อยแล
4: ้
3: ว
4: ผมจำได้ดูความในใหม่ฉายาเขาเจ้าเป็ดน้อยนะบิวตี้โฟลเลอร์
3: ใช
4: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
3: บิวตี้โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
4: เป็นแชมป์โลกนะปี90
3: แชมป์ยูโร88ชุดยูโรติดเปล่าเอ๊ะไม่ใช่แชมป์ยูโรแชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้ชิง
4: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
3: ่ครับเหมือนกันแหละอีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
4: คือคืนเรียกว่าคืนของครบสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1
3: เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่11โมงเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
4: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
3: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
4: คู่11โมงยังเตะนัดที่2กันไม่ครบทุกทีมเอ้าเอาต่อนะฮะได้ยาหม่องได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับเจลาโตเบก
3: มีทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของว่าแค่นี้แหละ
4: เอ
3: ายาหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
4: ใช้ยาหม่องนี้ก็ปานีแล้วดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
3: ล้างยาเหลืองหัก
4: ครับผม
3: เกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัธจันทร์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000เปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาเวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
4: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็กซ้ายครับนัทเนนบราวน์แบ็กซ้ายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะ
3: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
4: แฟรงเฟิร์ต
3: ไอทรัคแฟรงเฟิร์ต
4: แฟรงเฟิร์ต
3: แฟรงเฟิร์ต
4: แฟรงเฟิร์ตของเรา
3: โดนด่าแน
4: ่ครับผม
3: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไข่มาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิ
4: ต
3: ล
4: ู
3: กนี้หมูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
4: ยิงเสร็จนี่ตบอกเลยแบบผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
3: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
4: ดูอีกทีครับระยะประมาณ20หลาบุซิล่าตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่าไม่โดนใครเลย
3: มีคอสูนูครับตามครับมาบล็
4: อ
3: กแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือคอสูนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้กอดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว้า
4: อ๋อซิงโก้
3: ไม่ใช่ดันดี
4: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้เนี่ย
3: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้นะ
4: โอ้เนี่ยมีข่าวด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
3: อะไรครับ
4: ท็อตแนมสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
3: เป็นยังไง
4: นิโคลเซนบอก กลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
3: ปฏิเสธพอเป็นพิธี
4: ตั้งสักร้อยน่าจะมี
3: ไอ้พี่เปิด YouTube ไปด้วย
4: ฮะ
3: ดู
4: ดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดู
3: เลยหรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอ้ผมเปิด Facebook ไว
4: ้ดู
3: เปิด YouTube ไปด้วยเดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกันYouTube เยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้นฮะ
4: ยังเราไม่ใช่เรา
3: ไม่ใช่ฮะเซิร์ฟ99นิดนึง
4: สาธุ99
3: เอาหลุดขึ้นมาครับลาวแทงเข้าช่องในเขตโทษว้าแล้วมันลึกไปครับคายฮาเวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
4: นี่ไงฟอฟาม
3: โอ้เยอะไงนะ
4: ฟอฟามวิ่งอยู่ฟอฟามวิ่งอยู
3: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดเย่นเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
4: ไฮเดชั่นเลยโอ้
3: คนดีบัวเด้เกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นนาธานเอล บราวน์นะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่ศูนย์พันไปแล้วนะครับ
4: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คลำหน้าลำบาก
3: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับเอาบราวน์ครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวบอลเริ่มเลยครับเวสพลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับโอ้ฟลิกซ์เมช่าครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
4: อันตรายมากครับฟลิกซ์เมช่าครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหาครับบอลไปชาแลบกองหลังก็ดีวัวออกหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
3: ถ้าเป็นเจ้าประจำก็คิมมิชเตะแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
4: บาวมาแล้ววิ่งมาแล
3: ้
4: วแต่เทลอตเบกโทรสัญญาณบอกเปลี่ยนตัว
3: ไม่ไหวอ่ะ
4: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆนี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
3: ขวงควงบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับให้เร่งปิดเบรก
4: คือว่าเช็คบิน
3: ไม่ได้อยู่ในสตูสัญญาณเดียวกัน
4: แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนบนหัว
3: เล่นสั้นครับเขียคิมิดโยนเข้าไปขึ้นไปมงแต่ว่าน่าจะโดนเป่าฟาวครับ
4: เอ้ากรรมการให
3: ้ไหมให้หรือเปล่าครับพาโลวิชขึ้นไปมงชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้ไม่ได
4: ้โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
3: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
4: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะได
3: ้อุ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
4: อาจจะให้ตรงนี้นึกว่าพรีเมียร์ลีกไง
3: โอ้ยฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับพาโบลิชมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
4: นี่บาเยิร์นมิวนิกโอ้ฟูบาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
3: นอนซะเลย
4: กดลาง
3: โดนเข้าไปกระโดงคางครับฟูบาน่าบอกเนี่ยตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
4: เป่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่าก่อน
3: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฟูบาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอีกแล้ว
4: เพราะว่าจริงๆอ่ะพับลูวิดขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะคร
3: ับ
4: ไปโดนมือของโฟฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่นาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no foul
3: ไปแล้วครับพักดีกว่า นักบอลนักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
4: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดนี่โหแดดจ้าเลย
3: เอาเอายังครับผู้สินบอกยัง
4: บอกเฮ้ย
3: ยังไม่ให้พัก
4: ยังไม่ให้พักกลับมาก่อน
3: ยังไม่ถึงเวลาแหมนักบอลกันดีกว่าคืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
4: ใช
3: ่ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
4: เขาห้ามเสียเวลานะฮะ
3: เขาไม่ให้ครับ
4: ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
3: ก็ไม่ให้ครับไม่ให้
4: นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมา
3: เออ
4: นี่ไงพับโลวิทนี่หลายคดีแล้วเนี่ยมีเรื่องทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกก็ไม่น่ามาเถียงนะพับโลวิทไม่โดนบอลเลยขึ้นเมื่อกี้นะ
3: เต็ม
4: 24นาทีผ่านไปครับยัง0-0นะเย ยอรมนีกับเกิร์ตดีวัว
3: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันเมชา
4: ของดีตัวเท่าไหร่ตัวนี้
3: เฮ้ยตอนมากระดดมุนมาอุ่นกับบีจีนี่โดนชนาธิปแย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งไปเพื่อนยิงมาแล
4: ้
3: วนะ
4: โอ้หมูนี่
3: อ้าว
4: เรเมชาถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัวนี
3: ้ก็ดีวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไปได้ครับบอลอยู่ที่ชอลตูเบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาขอเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับคิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับคิมมิชให้เป็นหน้าที่เลรอยซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองบล็อกแต่ตัวลงโคนองคนนั้น
4: แล้วแต่พี่เลยฮะ
3: โคนองแล้วกันนะเพราะมันฝรั่งเศสนี่เน
4: า
3: ะตอนนี้เนี่ยรับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
4: โอ้โหแม่จ่ายบอลหน้าเขตหัวเข่าแล้วเกิน
3: โดนไล่ติดเลยครับชลตเบกแปะบอลเบ้เอาไปเลย
4: อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได
3: ้นะฮะบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเลือกแล้วอาจารย์
4: แกมีเลขในใจร้อยกรรมการแกชอบเลข24
3: ต้องครึ่งทางของ
4: ครึ่งทาง45นี่25ปุ๊บก็เอาเลย
3: ครับเอาช่วงของไฮเดชันเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกของเรากันอีกสักครั้ง
4: ครับ
3: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcot ซุปเปอร์แฟนนะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
4: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมนไหม
3: คล้ายๆจะบ้าแล้วผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการต้องมี Google บัญชี Google นะเขาก็สมัครได้เลย
4: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือยืนยันตัวตน
3: แต่ถ้าคุณไม่มี Google นะเขานี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
4: ใช่ๆ
3: แต่ว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อย
4: ออ
3: ไม่ได้เล่น
4: คุณก็ต้องไปเล่นไอ้เกมเลื่อนภาพ
3: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตอะวางกันเถอะ
4: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจดิซื้อแพ็กเกจ
3: แพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะ20 บาทได้10 สิทธิ์
4: เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
3: 10ใบในการโหวต
4: นี่เหมือนสอยดาว
3: เ
4: ล
3: ย
4: นะ
3: ก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงแต่ถ้าคุณแบบว่าเป็นสายเปย์เป็นป๋า
4: ครับ
3: จัดไปเลยแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์500 บาทได้310
4: ระดับเพชร
3: 310 300ใบในการโหวต
4: 310นี่เล่นกันเพลินเลย
3: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van
4: รถตู้เหรอ
3: 159,900 บาทเอ้ยไม่ใช่1,500,000
4: ทำไมถูกจังวะว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ย
3: 1,599,000 บาท1รางวัลเป็นรถตู้เนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะผ้ารางวัลที่เห็นอยู่หลังนี่นี่
4: อ๋อนี่เป็นจักรยานเหรอ
3: จักรยานยนต์ดิ
4: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
3: จักรยานยนต์ไฟฟ้า
4: เออ
3: แล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบินแบงกอกแอร์เวย์สครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ Mcor Super Fan สำหรับสมาชิกอะไรอะสิริขึ้นเฉยยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Mcot สมาชิก Mcot Superfan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
4: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
3: อ๋อแล้วนี่แคมเบรูนมาดูอะไรที่นี
4: ่
3: นี่โกดีบัว
4: รู้จักกันเนี่ยรู้จักกัน
3: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
4: ครับ
3: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
4: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรนี
3: ่ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับ
4: ครับ
3: จัดไปจัดไป
4: เนี่ยเชียร์โกดีวัวนี่ก็ได
3: ้
4: ครับ
3: ก็จะคิดว่าจะเป็นแชมป์มั้ยล่ะ
4: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่ากันแล้วสงสัยชอตโตเบกนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
3: ไม่ใช่มวย คือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแว๊บ
4: เสียงอะไรลอยมา
3: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกบดิวเราได้มานั่งกินข้าวอร่อยเลยโว้จัดไปผมเลยหิวหิว
4: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
3: เอาเอาโกดิวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวมองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงลูกทีมบล็อกยิงซ้ำไปที่เข้าไปแล้วครับโอ้เอาแล้วครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดิวัวนำไปแล้วฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
4: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดิวัวนาที30ฮะก็นำเฉยนะโกดิวัว
3: ใจคำนั้นได้นำเฉย
4: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามาดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเย่นี่ซ้ำดาบ2เข้าไปเลยครับนอยเออร์ก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู
3: ่คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
4: โอ้เริ่มจากเดียวมองเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนาทีเนียนบาวครับมาแต่เกสเย่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
3: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับต้องชมเดียวมองเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจากนั้นทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเย่ซ้ำไม่เหลือครับ
4: แหมโชคดีเหลือเกินมีเกสเย่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
3: อะไรแผลอ่ะโอ้โหเอ็มเอสไฟครับกระโดดกอดกับทีมงานน้ำหนักตัวร่วมร้อยโลครับโดนไปที
4: เลยใครตบกระบาลเกสเย่ไปทีนะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
3: มีรุ่นเยาว์นะเกสเย่รุ่นใหญ่
4: มาละกล้องจับมาที่นาธานีนบาวนะตายแกบุกปลื้ออยู่นะ
3: ก็เป็นคนสกัดจังหวะที่อมัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเกสเย่นั่นแหละครับ
4: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้หรอกฮะ
3: ถูก
4: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
3: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกสเย่ครับกดบัวนำแล้วครับ 1-0
4: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี้
3: งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
4: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันนี่มาแล้วนี้โดนก่อนแล้วนะคร
3: ับ เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
4: ครับผม
3: ชนะ5เสมอ2วันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับอ้าวตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฟ้านะครับนี่เป็นไงเบียดฟอร์เรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกสเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินกอสุนูครับให้ไปทางขวาอามัดเดียโลโยเข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกสเย่มงสิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าครับไปตั้งกันใหม่อะไรอ่ะ
4: นี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยนะ
3: เยอรมัน
4: นะโอ้นะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
3: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
4: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
3: เธอลูกไก่กัน
4: นะเพลงใคร
3: ไม่รู้เหมือนกันนะ
4: เอออ้
3: าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี้
4: แถวบ้านเรียกช็อตนะช็อต

0: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาคืนไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชาร์ลอตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดเฟรนด์เวสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
1: เวียแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีเลยก็โดนเบียดกระเด็นออกไป
0: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลยเฟรนด์เวสวันนี
1: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเดอร์ชาร์ลอตไง
0: สถิติมันขึ้นอะไรครับล่างจอเราไม่เห็น
1: มีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอ
0: ไ
1: ม่เห็นฮะ
0: โกดิวัวเด้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: ครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
1: แล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบ32ทีป่ะนะ
0: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดนี่ชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
1: เนี่ยมันจะสปินไปเต็มที่นะเนี่ยยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงๆไม่เป็นไรของเชียร์เยอรมันยังอารมณ์ดีเพิ่งครึ่งแรกเอง
0: เฮ้ยถือผิดขวดปะเนี่ย
1: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
0: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
1: อาจจะเป็นนั่นแหละมีแอลกอฮอล์เกมบุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ครับกลายว่าเล่นยิงเล่นยิงเรื่อยๆมาเรียงเรียงตอนนี
0: ้ช็อต
1: อินซีเล็ก
0: ทาง Facebook นี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามนะแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า Mcord Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นเข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย Mcord Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ผม
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี
0: ่เหรอ
1: ครับ
0: ตังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอชะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีบ่พี่บ่าวบ
1: ่สบายดีบ่คนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเฉียงใต้เงี
0: ้ยแรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ
1: ์
0: เอาเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกเซียมงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต้องโอ้โหต้องเคลียร
1: ์
0: หักบัตรดูครับไม่ไว้ใจครับเอาบราวครับล่วงลงไปอามัดบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
1: โอ้อามัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบกไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ทันยันบราวอีก
0: ไปดูนี่ตัวมันล่มเลยครับมาสักครู่เลยสักเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเดี๋ยวไปดูตรงกลางปั๊มกันเกเซกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่ฮาเวตตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวสเล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจิ้มต่อไหมฮาเวสมูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเพทโทนี่แน่นไปหมดปาโบลวิชเอาลื่นครับก้นจับเบาเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว่าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้โหดูโกดิโกไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ใบฟ้าของผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกมาทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหดอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
1: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโค้งของบอนนี่ครับแต่ดอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนพาลูวินนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
0: ชนเปียงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกระทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี้เข้าหามูเซล่าโอ้โหจอดเจออาหมัดกับจอดสนิทอ้าวจะจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
1: นี่นิสัยเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
0: ้ชอบไว้มาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองอะโอ้โหโกดิวัวนี่หลังได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นอ่าลูกนี้ไปฟาว
1: เฮ้ย
0: อ้าวผู้สิน
1: ฟาว
0: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แหวนยิงนิ่มๆ
1: จาน
0: ไม่ให้ครับโอ้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานและจาน
1: แกดูเพี้ยนๆนะ
0: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนนะแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมีVR
1: อ
0: ่ะ
1: ปล่อยให้เพจบไปก่อน
0: ให้เพจบให้พอเพจบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดูVRอีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
1: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
0: มูเซล่าครับเตะเข่าเอากระดูกคว่ำเลยเอาเป็นคอสซูนูนะครับขออภัย
1: หัวขมับนะเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้สินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็บกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
0: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
1: คนที่ยิงเข้าไปเป็นไคฮาวเวสนะ
0: ยัง0-1นะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับจะ confirm to the referee that there was contact there ไอ้เขานายมูเซล่าครับโดนชนความลงไปไอ้ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
1: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยนะโดยเฉพาะจามาโมเซล่ากับฟอรินเวียสเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
0: ครับ
1: โมเซล่าไปฟาวคอสซูนูก่อนนะครับโอ้แต่จังหวะยิงของฮาเวสยิงฉลาดมากเลย
0: ปั่นย้อนทาง
1: นะครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันนี่โยชัวคิมิดอยู่ที่บ่อจะเปิดเข้าไป
0: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวสโคไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจี้ขาดคิมิดเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองการ์เร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โหเมชา
1: ถ้าปล่อยให้บาวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
0: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับมูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเวียสยิงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับเลยครับไปเตะมุ
1: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับฟอร์เรียนเวียสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหโยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียสอีกทีเวียสนี่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับจังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกดิวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
0: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซิเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิเมชขึ้นไปมองท่าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอ้าสกัดไม่ขาดจรตะเบกมาแหมแกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยให้มาครับเวียสจะให้มูเซล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียวมองเด้พื้นที่เพียบเลยครับ
1: เจอ
0: มีนาธานีนบราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
1: วิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียวมองเด
0: ้สปีดต้นจัดมากนะครับ3นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
1: ก็ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้คร
0: ับ เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรก คือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ
1: เออ
0: 2006นี่ชนะคอสตาริกากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
1: อืมไม่เคยชนะติดต่อกัน
0: เออนะวันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
1: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันนี่5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1นะ
0: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาแหละ
1: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะเลย
0: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี่
1: ฮะ
0: สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี่ไม่มีวิทยุฟังครับพานินเสีย
1: ยังใช้ทานินอยู่แล้วเนี่ย
0: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
1: ่อุ้ยนั่นพัดลม
0: วิทยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้โหซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่ไหม
0: เหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหน
1: เออ
0: โอ้เกมรับวันนี้กอดิวัวที่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
1: โอ้โหเนี่ยที่พี่อาร์ตี้บอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายทำฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยฮะ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่กันล้ำเหมือน
1: ครับ
0: เอ้าเมช่าดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมช่าเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับนักเตะกอดิวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ้าวซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหโกนองดักไว้เดี๋ยวมองเด้ข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ตัวครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอดิวัวนะครับอย่าเดียวมองเด้มาหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
0: แกเหมือนใน
1: เหม
0: ือ
1: นแชวินโย
0: เลยกำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนแชวินโยเลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะแชวินโยเลยไอ้ชาติเดียวกันนี
0: ่เออใช่
1: เ
0: ป็นนักเตะโกดิวัวที่ชื่อเป็นโปรตุเกสเป็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บให้เข้ามาตรงกลางพับโลวิชยูนาธานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมช่าทางขวาซาเน่ตัวกับโกนองครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไปเป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
0: ส่งผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยกูซะหิว
0: เคมิชเล่นสั้นมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่เข้ามาบอลมาเข้าทางชลอตเตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษมายอดหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมช่ายิงสวนติดบล็อกอีกคอสูนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแย่กอสุนูให้สิงโก้แต่อ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิลฟริดซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอันนั้นสิงโต
1: โอ้แต่เมช่านี่แกมาเก็บกวาดได้ดีเหลือเกินนะครับเห็นสองครั้งแล้วที่นายเซนเยลบ่าวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมช่ามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: โอ้นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆไม่มี
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็แต่เก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: หาด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษล่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับแล้วตุปัตตุเป๋ทะเลาะทะเลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
1: เป็นเหมือนกำลังจะเสียลากนะครับมูเซล่าที่ขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกจุดโทษนะฮะเอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วครับไปล่วงในเขตโทษอ้าวชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหภูสินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดิวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนนึงภูสินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหร
1: อ
0: จออยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลงเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับแหมได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่บอนนี่ได้แก่โทษทางขวาแหมไม่มีมุมแล้วครับพากเข้ามาอย่างติดชาร์ลอตเบกได้แต่มุมครับ
1: จะถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัชลอตเบตแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี่ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับ
0: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้นั่นสิหนูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงฮะอุสิลานักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่เขายืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล่
0: แต่มุมของก็ดีวัวทางขวานะครับเปิดยอดมาเสาแรกบราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเดวินโย
0: ขาดหัวจะไปเตะตะก
1: ้
0: อกรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรอ
1: สามนะ
0: สี่
1: สอง
0: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับโกดิโวทางซ้ายเดี๋ยวมองเด้โกดองหายมาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดี๋ยวมองเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูราธันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วจริงทันนะครับยังไม่ออกนะครับน่าจะคิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลัก
1: เ
0: ดียวมงเด้หมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูที่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมโกดี้วัวเลยครับโอ้โหไล่เพลียจนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่
0: เกมรับนี่ก่อติดคิดตังยิงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มเอากลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสตาเวสเดียครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้ไม่ฟาวอีกครับแย่งดื้อๆเลยครับอามัดแต่ว่าก็โดนแย่งคืนเหมือนกันครับโอ้โหตรงกลางนี่สู้กันสนุกเลยครับคู่นี้เวสออกซ้ายบราวเอาครับมีพื้นที่ครับบราวนาธานเอลบราวฝากที่มูเซล่าเอาครับเคาะหาช่องกันเหลืออีกนาทีนึงนะครับทดเจ็บพาโปโลวิชเวสชิงจะให้มูเซล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: จ่อตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโกดิวานีซ้อน2ของ3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี่มาเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่หมายดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไลน้ำมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าอาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับโจชัวคิมิชเสื้อทับนายตลอดซาเน่เลื้อยครับฝากเกี่ยวส้นมาเวสโยกเข้าซ้ายยิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้โฟฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโซเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมชาดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นก็ดีกว่าขวางหน้าอีก3 4คนสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับว่าบอลก็ไปเข้าสองฟอร์ฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้นนะ3-4คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: น่าจะจบนะครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิซิเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เมาปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหยุบเขาเองยุบเขายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกสเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเรน

0: ัง SMCS
1: ท
0: ำไมเรียกมันยากเข้าไป
1: ไหนวะเป็นเมื่อไหร่
0: อ่ะอันนี้ดินี่
1: โอ้เยอะแล้วกันนะ
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นิสัยกินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่นะฮะ
0: ไก่อดทน
1: โ
0: อ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลยไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็รู้ว่าจะเล่นไงจะได้ฮา
0: ไอ้ไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบ่อเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่นี่คุณนี่เหมือนนักจัดพิธีในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ไก
1: ่คนมีสีฮะที่เขาภาคภาษาอินเดียแล้ว
0: อ๋อพี่เก้เคเก้
1: พี่เก้เคเก้ผม
0: ทำไมเรียกโกดีวัวครับมันไม่ขมนะครับเรียกดีทำไมไม่เรียกโกดดีปลี
1: อุ้ย
0: ดีปลีมันพลิกฮะเผ็ดนะโกดดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อมันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโกดดีวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสต์นั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกอ่ะคิดดูแล้วกันพี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วย
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป๋าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ฝูงคุตานี่แพรวพราลา
0: เรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อยอเมริกาย
1: ังไงเจอเมา
0: ส์ เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ติใช้นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างอเมริกาเหรอเดี๋ยวดูให้นะเอาเมเรียเอาเมเรียเอาไม่เอาเมเรียอ่ะตึงไว้ก่อนแล้วกันก็คือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆฮอลแลนด์เตะชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะสีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ห่า
0: ก็บอกว่าพี่ยองพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเลยครับไปทานด้วยครับ
1: ออกมาไม่ทันนะ
0: หมดแล้วเสร็จจันไปไปแล้วฮะ
1: เอออ
0: เมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับทำไมมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้มันใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตสวทชเน็ตสวทชช้า
1: เอา
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเต่าย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาลาก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสถิตินะขอให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาแวนมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่0หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: กี่เมตรต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับนาทีนายไลฟ์บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: ิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นเต็งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโฟเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหาน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: าวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
10: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000-6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
11: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
12: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: รับประทานหรือยัง
14: กลับมาก็ไอเลย นะครับกลับเข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
13: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิเยโลที่ยิงไปติดบล็อกของดานิเอล ทินเบาเข้าไปนะครับครึ่งหลังแล้วเยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอา อันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชลาโตเบกที่บาดเจ็บนะ
14: ครับ
13: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
14: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอวอรี่โคส 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
13: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก
14: 8%ก็บอกอินคอนเทสฟีฟ่าเนี่ย
13: ละเอียดมากรอบนี
14: ้อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับเอลดิโคสหรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเทเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
13: ต้นครึ่งหลังนี้สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทัน
14: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่
13: อ ออกไปหลบแดด
14: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวอลลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาเรายัง
13: ตกใจประตูเปิดเอง
14: โอ้โหได้ยินเสียงประตูดักแอ๊ด
13: ฟิลิปลามมา
14: ฟิลิปลามมาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับเจ็บเข้าไปอีก
13: โอ้โหดูสิเดินกระเพก3ทีวิ่งปลอแล
14: ้
13: ว
14: แข็งแรงจริงจริง
13: แดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
14: คือถ้าว่ากันตามสถิติเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือโกดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
13: ใช่
14: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
13: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดไปแล้ว1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไ
14: หมเคซีเย่ครับโดนยอร์ธันทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอร์เรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
13: เล่นยากครับเยอรมนีวันนี้พอนะแต่โกดิวัวนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
14: ครับ
13: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกมัน
14: อายุเยอะขึ้นเนี่ย
13: นมตั้งเต้าเลยจ้ะ
14: นี่ก็ช่างสังเกตเขา
13: อุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
14: อ้าวขึ้นมาครับอ้าวบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าได้วิ่งมันจะยิงมีคอสุนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลังนะครับกุศินให้เป็นเตะมุม
13: จังหวะปาริบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับกอสโนดูอีกทีครับบาวจี้เข้ามาครับแล้วก็จะให้มูเซล่าครับ
14: คนปั๊มนี่เป็นซองกาเร
13: ่มาถึงเร็วครับซองกาเร่คิดว่าจะเป็นกู้ภัยในถึงที่เกิดเหตุเร็วมากนะครับ
14: ครับผมปีปอบปีปอบเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโยชูคิมมิชโชว์มือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวสคืนคิมิชเลนสั้นนะครับตากไปเสาไกลเข้ามือฟอฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมันเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกลิบัวค่อยๆคืนบอลมาซองกาเร่ยิดฟิลจากนอตติงแฮมฟอเรสซิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาเวสไล่แหมแกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบอนนี่ครับมีโจนาธานทาตามไปบังนี่มองหลังนี่ครับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์นะไปเรียกไอวอรี่โคสต์เนี่ยเลิกลูกทีแล้วชิน
13: บอลนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของหน้าตัวป้าของโกดิวัว
14: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
13: ครับเยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดิวัวBorn in Paris,
14: เปิดข้ามไว้ทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลก็เป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวาดิอาโลอามัดดิอาโลให้มาตรงกลางฟองเกซิเย่ยิงติดล็อกโอ้โหเกือบไปครับยังดีที่จะเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซิเย่ได้ยิงเด้ง
13: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับอุ้งนั่นก็โชคดีด้วยที่เกซิเย่จับบอลยาวนะครับ
14: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
13: เมื่อกี้เป็นโจนาธานทาแล้วที่โดนบล็อกนะครับแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
14: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าว
13: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
14: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆนะตัวนี่เบียดยุง
13: แต่คนที่วัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
14: ยังไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาดาวไลให้มาอาหมัดทางขวาก็ขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกโอ้โหเน่งๆเลยครับดาวไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
13: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวข้างสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้แกลุยมาเองครับไรแล้วก็ฝากบอลไปที่อาหมัดนะครับแล้วอาหมัดจะจ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
14: บราวมาไม่ทันแล้วนะครับ
13: เฮ้ยแบ็กซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนนะแต่เนียนบราวเนี
14: ่
13: ย
14: แต่ต้องชมมูไลนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีลันเวย์วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับเป็นอูไลนี่แหมอนาคตยาวไกลพาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ไอ้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากนะครับคอสโนูมองออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหันลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาวเวสนักบาดูก็ยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
13: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสด
14: ปิ่นตอบหูตอบตายวิวิวิวิอยู่เนี่ย
13: ยุงโชว์ไปหนึ่งที
14: ครับผม
13: เนี่ยยุงนี้ก็เก่งนะขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
14: โอ้ยเยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ไอแพดอ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาวเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
13: เรียกว่าจินตนาการนี้เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
14: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อกี้
13: นั่นน่ะเซ่ท่าเดียวกันเลย
14: จังหวะที่แตะหลบนิโคสดาบิซาร์ดอะไรจำกันได
13: ้อันนั้นพรีเมียร์ลีก
14: ไหมเออนั่นพรีเมียร์ลีก
13: เออ
14: แตะแล้วหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
13: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนีนะครับ
14: มีอุนดาฟไ
13: งมีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับ
14: เออ
13: มีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยกองหน้ายุ่ง
14: แม็กซิเมเลียนไบเออร
13: ์ที่จะพอลงมาพลิกเกมได
14: ้แต่ว่าตอนนี้นี่ก็ดีวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
13: ก็ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานทั้งยีนี่ไม่ได้ขานชื่อเลย
14: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับเจอตัวยังกระตึกกับพวกก็ดีวัวแล้วให้กับตรงกลางเกสเย่ไม่ได้ยิงครับโอ้โหว่าไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
13: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับโกดี้วัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูโกดี้วัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกซิเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี้
14: แล้วบราวนี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเนี่ย
13: ยังดีว่าเมชานี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
14: แต่มุมของโกดี้วัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลไกลเลยเสา2ครับไปเสา3ไปคว้าคอครับเดียวบงเด้ฟาวใส่พาโลวิช
13: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับ ทูสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ อีกทีโดนนะ
14: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
13: ครับ
14: อ้าวเยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนก็ดูว่าบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซีเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายก็น้องเดี๋ยวมองเด้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหเบลาไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากกี้เข้าไปครับฝากที่อาหมัดแข่งคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด
13: ้
14: ว่าตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กไปเอง
13: ค่าตัวลงไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะ
14: โอ้โห
13: ดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไป
14: โอ้แต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆในกรอบเขตโทษนี่ 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
13: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
14: เออส่งแอลเหรอแอลแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายตีติ๊กว่าไหนอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
13: ฮะ
14: ซาเน่ฮาเวตส์คืนมาซาเน่แน่นไปหมดนะครับคืนมาที่ดูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับดูดิเกอร์ดูดิเกอร์โกมหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโรโต้ครับไปโพแวนคูเวอร
13: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
14: ่ไข่วะ
13: ไข่วะเนี่ย
14: วัตเทอร์มาเดอร์วัตเทอร์มาเดอร
13: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
14: ์ซ้ายแบ็กเคนบาว
13: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
14: เออแฟนบอลนี่คอสเพลย
13: ์คอสเพลย์เป็นตำนาน
14: งงไปหมดเลย
13: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูมุกินนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัว
14: ช่วงนี้ช่วงนี้ยาวสองว่าป่าไปให้ครับมีตุยทองกันได
13: ้เดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
14: บุรุษนิรนาม
13: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
14: ้ฟลอเรนเวสครับให้มาตรงกลางปาโลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูโรซันทาหรือโคดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังนี่เขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับปาโลวิชข้ามฟากไปขวาครับตีซาเน่จี้เข้าหาก็น้องซาเน่ตัวนะครับเข้าเขตโทษซาเน่แหมวันล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วทีมมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดิอาโล
13: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเป็นเพลย์เจาะไม่เข
14: ้
13: า
14: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
13: ถ่ายขึ้นมารอมงอยู่ในเขตโทษครับมีสกรูนี่เล่นบอลสั้นอยู่เตะมุม
14: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพนี่ท่านจันข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติมน
13: ะ
14: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้คิมมิชเปิดไปกลางประตูโฟฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
13: นี่ครับกลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาเวส
14: ก้มลงไปไหว้ครู
13: คร
14: ับ
13: โอ้ยนี่ฮะโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
14: เฉยเผลอๆก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซาเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
13: โอลิเวลลิงมาครับแทนซาเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซียล่านะครับแล้วอีกคนที่ถอดออกไปกันพาปโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับของเยอรมนีตัวรุกล้วนครับถอดกลางไปตัวโอ้เพราะว่าซาเน่กับในด้านของโฟเรนเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงๆ
14: เหยียบกริป
13: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
14: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
13: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้ผลก็เรียบร้อยนะฮะ
14: เอาโดนแย่งไปครับฮาวเวิร์ดไม่มีไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
13: ผู้ใหญ่ภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูมันเป็นมันเนี่ยน
14: ี่
13: เป็นไงเก๋าเลยนะ
14: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้เวคโคสกอดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนครับบุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดาฟไม่ได้ครับยังเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
13: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
14: มันจะสนุกครับมีออกคิวด้วยของหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
13: นี่ครับก็เกสิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนทามน่าจะไปทำฟาวซิงโก้นะครับไปคว้าไหล
14: ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการคอนเนคชั่นอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอวอลโกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะสถิติอยู่ต่ำต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
13: ตาราง
14: จอเขาต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
13: ส่งผิดทางวะเนี่ยโคดีวัวได้ตอบวันกลับหลังมานี้เลยจนถึงประตูแล้วตอนนี้
14: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาเวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูราธันทาครับแต่ว่าบอลยังทะลักมาเข้าทางคิมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยนะครับคิมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
13: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จที่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะโอ้โหว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กเท้าน่าจะบวมหรือไม่คิมิดเนี่ยเตะมุมเนี่ย
14: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดาฟบอกอยู่ไหนดีชูแขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาแล้วครับลูกนี้คิมิชเปิดไปเสาไกลปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหฮาวเวิร์ดฟอฟานาออกมาแล้วปัดไม่ถึงแล้วบอลตกใส่หัวฮาวเวิร์ดแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
13: โอ้โหดูครับฟอฟานาพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วลมครับแต่ว่าไม่ก็มงไม่ถนัดแล้วครับฮาวเวิร์ดมีซองการ์เร่นี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
14: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะเออว่าตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
13: ้
14: โอ้โหคล่องจริงๆครับเนี่ยอุไรใช่ไหม
13: ครับ
14: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
13: อืมอุไรคือคุณ
14: หรือฟรีซิงโก้ครับให้มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดได้เจอบราวทั้งวันนะครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกโอ้โหตรงกลางตามกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาเฟรนเวสคิมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยกขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิคอสุนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
13: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยครับเวดดิ้งจิ้มแล้ว จะทำเหมือนพบป่องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งรถใต้ท้องหมาไปเงี้ย
14: อย่ามาลีนี่ร้องไห้ทำไมฮะ
13: เจ็บนะแข้งไง
14: โอ้เจ็บโดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเย่
13: โอ้ยกระโปรงกระเพกเลย
14: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันมีรีฝากลูกนี้บางก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกเบาลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์ม วิ่งหน้าเริ่ดกลับมาครับโยธันทาลูดิเกอร์คิมิชฝากที่เมช่าแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
13: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้านะครับ65นาทีแล้วครับผม
14: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
13: ฮะ
14: แต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
13: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
14: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเตะมุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กูโลกแล้วก็นอนดินปัดปัดปัดปัดไปแล้วโอ้โหสินเป่าครับ
13: ต้องไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่แกก็ตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบไปเหลือเดี๋ยว
14: แกกับตันไงคุยได
13: ้ดูโหลีลาแกคุยดูดันเลยแกเดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าโฟฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
14: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนะนั่น
13: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดันดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
14: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
13: ไหลสิ
14: ไหลไอ้เนี่ยครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสโนครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันแบบนอนเลยนักหนา
13: เนี่ยตอนเกมมันก็ไม่เห็นว่าเอ้ยไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับโคดี้วัว8นะครับ
14: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
13: เออ
14: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
13: ใช่
14: เมื่อก่อนไม่มี
13: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะฮะตามสนามจอยักเพียบเลย
14: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
13: แคนาดาดีกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
14: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่งได้นะเส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันก็ตีเสมอครับอูนดัฟ
13: จริงเว้ย
14: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมานี่ยิงอีกแล้วครับเจนิสุนดัฟแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ตาอูนดัฟชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
13: นาทียก18ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
14: ไปไหนมา
13: โอ้ไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี้
14: พี่มัด
13: มัดฮุมเมิลนะฮะมาคือเลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
14: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
13: แต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมริเปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1ใจ2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
14: วิ่งชนกล้องโทรอีกที
13: โอ้โหสะใจวิลเลนนาเกมัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซงแล้ว
14: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
13: แต่ก็น่าเสียดายดันโกดี้วัวก็แต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบยังไม่เด็ดขาดนะครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสกได้ไหม
14: คุณดาฟนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติ
13: ฮะ
14: ยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11นะยิง8ลูกนะครับอ้าวมาอีกครับดาวเข้ากลางคายฮาเวตโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
13: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าพอโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
14: ครับ
13: เออ
14: ส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
13: ฮะ
14: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเกมจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับไพ่มาโอ้โหแกจะไล่ดักพวกดึงยึกกรอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
13: ครับ
14: อาเมรี่ที่เปิดได้อุดาฟชาร์จจ
13: ่อได้ถึงบ้านแล้วเยอรมันนี่ตอนนี
14: ้ลูดิเกอร์ว้าเปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับซองกาเล่ครับชักปวนเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้ดิเงียบไปเลยครับหายจ้อย
13: ข้างหลังนี่หายเงียบแล้วครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72นะครับ
14: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
13: เล่นแก้ง่วงอะไร
14: เป็นมุกของพี่หลีหมิงเขาครับ
13: อ๋อเหรอ
14: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะปิดจริง
13: อ้าว
14: มันคือไฮเดรชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
13: เรียบร้อยนะฮะ
14: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
13: ับ เรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
14: เอานะครับ
13: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนาเกลมันนะครับ
14: เ
13: พราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอมิลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะครับ
14: คลาบ
13: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟนี่มีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงครับเป็นตัวโจ๊กเกอร์เหมือนเดิม
14: ส่วนเพย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมเรียกับมาลาก้าที่จบแล้วนะครับอเมเรียแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมเรียแพ้มาลาก้าไปนี่เพย์ออฟขึ้นชั้นนี
13: ่ใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมรีนี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุนดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
14: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แต่ความรักความรักเจ้าค่ะ
13: ตอนนี้คือเพลงจุดนัดพบแหละ
14: นัดพบน้ำเพอ
13: เกี่ยวอะไรกับจุด
14: นัดพบ
13: เน
14: ี่ย
13: อ๋อเพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดนะฮะโอ้โหนี่คือคักกันใหญ่เลยคิมมิดเดินมากระชากคออุนดับ
14: อ้าวทำไมอ่ะจ่ายยิง
13: อย่ามาหลอกกับพี
14: ่เหร
13: อโอ้สาวโกดิโวนี่ใช้ได้ไปเลยอะไร
14: เงี้ย
13: อ่ะดูดิดูดิดูดิดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
14: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์บอกสวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิพย์ของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS Fire
13: ก็ห้องน้ำแหละฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
14: ตับเบนดีนี่ไม่ได้นะพย์ออฟทีสาม
13: ครับ
14: เป่ากูลิกเบกอาจารย์ชัยเลิกนี่วิ่ง
13: เพื่อสินละเรียบร้อยอ๋อที่คุริเบกนี่ไม่ใช่คุริเบกให้นักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
14: ธรรมชาติ
13: เ
14: ป็นเรียกร้อง
13: เออ
14: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
13: อ
14: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุยแล้วดูผ่าน YouTube ไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
13: ครับ
14: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้ว
13: อ๋อ
14: หมายถึงเราใช่ไห
13: ม
14: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดกองกิจทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงรอดไม่ต้องสงสัย
13: มีซักหนึ่งประตูไง
14: ครับ
13: มีใครกับโคดี้กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
14: ครับ
13: เออแล้วก็รวมเป็น3คนแล้ว
14: จะเปลี่ยนแล้ว
13: เอาเว้ย
14: มีเบอร์20ใจเย็นดิค่อยๆค่อยๆทีละคน18 9 15ออก
13: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่เดี๋ยวที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
14: 22มีเบอร์10
13: มีเกสซอง
14: อา
13: ด
14: ิ
13: งก้าแล้วก็
14: โฟฟาน่า
13: โฟฟาน่านะฮะดิงก้านี่ก็น่าคุ้นๆอยู่แหละ
14: ครับ
13: เป็นในพรีเมียร์ลีก
14: เกสซองกับพรีเมียร์ลีก
13: สมงดิงก้า
14: ดิงก้านี่ก็อยู่กับก็ลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
13: อยู่กับไบตันอยู่นะมีเซโกโฟฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้อะไร
14: ครับ15 minutes of the 90 remain plus whatever is tagged on to the end อลิงก้านี่อยู่กับโมนาโกเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้มียุงได้ไงวะ
13: เข้าใหม่นิดหน่อยนะ
14: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นแบบนี้เสียงแป๊ะเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาฮาเวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วครับโดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาซิงโก้ขึ้นไปโหนมงลูกนี้บอลออกข้างครับ
13: จะดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่า
14: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมมาทัจันออกมาอีกหมื่นกว่า
13: หมื่นฝ่า
14: เป็นมาทัจันชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับก็ได้วัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฟังละคน
13: ไม่ลุกแล้วครับ
14: ของก็ได้วัวนี่เป็นอินาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
13: ตัวเป็นตัวสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะวันนี
14: ้ครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต
13: ้
14: องวางโต๊ะด้วยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
13: ทำอะไรฮะ
14: คือมันสื่อไปเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
13: ฟรีเสริม
14: แต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่ก็จัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แกก็แกะอ่ะแต่ว่าโกดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวางอยู่สองขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวกนองตรงกลางครับเกสเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครับครองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโกดิวัวเกสเย่ชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
13: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลก็ที่วัวขอกันมีเรื่อยครับหาช่องไป
14: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มเลยครับ
13: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ดีสุดนะฮะ
14: สี่แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วล่ะผมว่า
13: ใช
14: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
13: ครับ
14: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่าฟีฟ่าในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่ไห
13: ม
14: แต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันนะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
13: เพื่อ
14: เพราะมันไม่เจอกันเองนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
13: เราจะท่องจำมันว่าทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่านี่ เป็นลูกที่เสียย
14: ู
13: ฟ่านี่เฮดทูเฮดตอนน
14: ี้
13: ย
14: ู
13: ฟีฟ่าตามยูฟ่าแล้ว
14: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแสงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบอลเริ่มโอ้ยกระตุกโอ้ซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับเมื่อกี้แกเจ็บ
13: เขาเรียกล้มเป็นล้มเป็น
14: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอกนะ
13: นี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงแต่เป็นมันก็บอกตั้งใจเฮ้ย
14: กูสีที่สี่บอกว่าเบา
13: ๆโอ้โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกมันไปคว้างบอลทิ้งแม
14: ่เดนนี่เดวินมาเป็นสตาฟเลย
13: เหมือนเหมือนดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงนะเกรงเยอะไปหน่อยคงใส่จะกระตุก
14: ไม่ได้โดนอะไรนะ
13: กระตุกเองอะไร
14: เองครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
13: โอ้โหแล้วดูสตาร์โกดีวัวนี้สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
14: โอ้สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
13: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
14: หนึ่งนาทีนะ
13: นี่โกดีวัวก็เล่น10คนไปก่อน
14: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินแล้วบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซีเอบอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
13: โทรให้เยอรมันนะ
14: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องขี้เลยนะว
13: ่
14: าใครได้ครองบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
13: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ดบบอลแล้วให้เตะแยกกันนะผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แยกกับใครสักคนโอ้โหเตะกันยับ
14: ผมจังหวะพอแยกปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
13: เอ้
14: าวตัดได้ครับโฟฟาน่าอดิงก้า
13: ไม่ให้จังหวะแรก
14: อดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวมองได้คืนโอ้โหฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
13: ราคาหายไป10ล้านยูโร
14: แล้วตรงนี้โดนเดี๋ยวมองได้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
13: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองได
14: ้เมื่อกี้ผมด้วยสายใหม
13: ่ดูเอ้ไหมเน
14: ี่
13: ย
14: เกล่าดูเอ
13: ้นี่เป็นพี่ชายนะ
14: พี่ชายของเดซิลี่ดูเอ้ครับ
13: เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าด
14: ู
13: ท่า
14: ทางจะ
13: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้น่าเป็นห่วงแล้วเพราะเจ็บบริเวณแฮมสตริงอะฮะรูปเผ
14: ลอเมนเนียจะไม่ทันแล้วโอ้เล่นดีมากเลยครับซิงโก้เลยตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็เก็บนาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
13: ต้องรอดูว่าดูเอจะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นของหลัง
14: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
13: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
14: พูดอะไร
13: เออ
14: เกตซองครับ
13: โอ้โหร้องไห้เลย
14: สงสารเลยครับ
13: คือเรียกว่ารู้ชะตากรรม
14: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับอย่างที่เรียนไปว่าไอเวอรี่โคสต์หรือโกดีวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ
13: ก่อนหน้านี้ก็มีโคเน่นะแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
14: ครับ
13: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
14: แต่มุมของโกดีวัวครับเปิดเข้ามาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเป็นฮาเวตเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งตีดครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไว้ลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวในตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มาเดี๋ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอาแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกซองดีว่าโจราธันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งออกไปได้
13: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องนะครับว่าไงครับเอ้าเดียวมงเด้ก็สุดปีคนแล้ว
14: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
13: ี
14: ้ดูไม่ค่อยดีครับ
13: ไปแล้วเหมือนกัน
14: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเด้ครับโดนถอดออก
13: ตามกติกาใหม่ครับใครสนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลย ต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลาเปเป้ลงมาเล่นแทนเปเป้นัดแรกเป็นตัวจริงนะเล่นดีจัดฮะนาที2เลยเป็นแค่สำรองฮะ
14: เอาเฮ้ย
13: เอาเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
14: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะครับ
13: อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรียนโกเลสก้าลงมาเล่นแทน
14: แท็กตรงกลางว่ะ
13: เออแต่ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
14: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลูกเพียบไปหมดแล้วนะครับแวร์จะออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเลสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักบาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to playThat's whatever is added on. Fofana, เปิดยาว Kimmich ดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าFofanaดักได้ครับ
13: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับเจนิสอุนดาฟครับใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัวแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
14: บอลเฉียวหัวนมของบักวาดูไปครับ
13: ใช้คำว่าปฐุมถัน
14: เป้พลิกโอ้โหหลบมา2
13: มาแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
14: เป็นไงเล่า
13: เป็นอย่างนี้นี่เอง
14: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลยฮะ
13: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลาเปเป้นี่แหละต้องมีทีเด็ดวันนี้
14: เหรอ
13: เ
14: ออนี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
13: ฮะ
14: เอฟเอสไฟเอครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์ผู้สินบอก this is it
13: นึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
14: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็กสัน
13: this is the book
14: ผู้สินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้นี่ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยเนี่ย
13: เดี๋ยวก็มาคุณจะไปทักสิ
14: เอาครับโกดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าจีเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหเมช่าดักไว้ครับคืนเอาโดนล้วงเมช่าเกตสองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตสองจะแย่งได้อยู่แล้ว
13: ลงมาได้หนักไปทางทำฟาวนะเกตสองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผักนิเมชาดื้อเลย
14: ก็ปังอยู่นะผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกียร์สองชนเข้าไปสกัดออกมาไม่ขาดนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสบราวเอมิรี่ครับไพ่บราวเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโฟฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่2เสา2ก็มีครับไหลไปลูกนี่อดีเก้าโอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเสร็จเลยครับโอ้โห
13: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอดีก้าครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
14: โอ้กลุ่มหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอดีก้า
13: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนไม่ต้องมองฟ้า
14: โอ้โหไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่เอาเยอรมันครับอามิรีต่อเดเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
13: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
14: ใครอะช้อยเน
13: ี่
14: ย
13: นั่นสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากที่ดีเลย
14: เ
13: ป็นเจมอยเก็บฉาก
14: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
13: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าช้อยต้องเป็นชื่อนี้เลย
14: ฮิมเมสตักลูกเดเบิร์นคืนมาแล้วบราวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืนให้บราวยิงซ้ายบอลจะเข้าอยู่แล้วฟอฟาน่าล้มปัดทัน
13: โอ้โหเหลือเชื่อจริงครับดูครับฟอฟาน่าเซฟได้อย่างไรครับลูกนี้ยิงเต็มเท้าซ้ายเลยครับโอ้บราว
14: โอ้ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทั้งขวายึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
13: ทุ่มไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่หูกล้องจับไปที่ดาทินเย็นบ่าวเอาเอา
14: ถือบอล
13: ด้วย
14: ถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มก็มาครับตรงกลางดักทิ้งไป แล้วเกซองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
0: โอ้โหดูสิ
14: ทางขวาเป้เป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้โห
0: โอ้โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดไนตรัสนะฮะโอ้แกสปินหน้าตั้งเลยทั้งคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว้
14: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้นี่ไม่มีแบบตั้งโซนแล้วเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
0: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอเหอะวะเอาแต้มหนึ่งก็เอาวะ
14: โอ้เปล่าหน้าได้มากครับลูกชูเลยปลายมือ
0: ก็ยิงดีแล้วนะ
14: เออปลายมือซ้ายครับของโฟฟาน่า
0: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดิวอีกครั้งครับเป็นจังหวะที่เป๊ะพามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอาติก้าจับบอลลั่นมาโถ
14: คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอุนดาฟอุนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลลูกนี้โอ้โหอาบิรี
0: โอ้พอกันเลยฮะ
14: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับโฟฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได้
0: โอ้โหได้ยิงระยะถึง10หลาครับเมลี่ครับอุนดามี่จ่ายให้แบบเนียนกริบเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
14: มีอักบาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
0: เออแล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
14: ตอนนี้นี่แลกกันแล้วครับทีต่อทีScored by a substitute at this World Cup finals. There were only 23 goals by substitute.

0: แบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีฮิมิชเปิดลูกนี่ลึกครับข่าว2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับรู้สับประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบิแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อแหนงเกงตลอด
1: เ
0: กสเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเกสเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโคดิวฮะวิ่งเยอะ
0: นี่กูก็ตึงกันมึงก็ตึงกันตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เกสเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29นะ
1: ใช่
0: เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเคสเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับวีเอสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมชายนทันทาออกมาทางซ้ายครับวีเอสเวสไปอยู่ริมเส้นนี
1: ่ไม่เข้านะไม่มีความเร็ว
0: ให้มาเวสครับรูดิเกอร์นี่เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะทดเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี
0: ้อ้าวให้มาไม่ถึงครับจะถึงเมรี่ครับในกรอบเขตโทษ Yes Mary hovering to helpคืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90บวก4ครับในศูนย์ทับโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสอุนดามครับมาโอ้ครับ
0: ผมว่าโกดิวัวเผลอลูกเนี่ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4นะฮะ
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับรูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
1: แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเดนิสอุนดาฟมาโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้ไปลิงนะฮะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาส
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมชาครับเมชาครับไม่ล้ำด้วยครับโกนองยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับโกนองเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดับกับตัวยิงหายเลยครับฟอฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบาดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดาฟที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดาฟได้บอลนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: โอ้ของดีอย่างงี้ฮะเดนิสอุนดาฟทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่ลูกเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
1: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับส่วนอุนดาฟนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจ้า
0: อ UNDAV
1: ดาก่ะ
0: remember it
1: โอ้ต้องชมทางด้านของเมชาด้วยตาไวมากครับคือเห็นอุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่เกตยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
1: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
1: ส่งคล้ายๆกัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดาฟแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโคดิวัวจะเจอกูราเซาที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
1: ตัวดีกว่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมง

0: เนี่ยกุนซาวกับอีกว่าดอเนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มนี่ว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับใส่อีเนี่ยครับเอเมลี่บอกหมดแล้วโทษไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาที อ้าวเกตซองดีด
2: นี่โอ้ยเบจ้า
0: ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
2: นกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะน่ะ
2: เออนกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นกหวีดใครวะ
2: นาเกลมันนี่แกยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
0: บอก
2: ชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูว่าดาราจันครับบนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจัน
2: เอออ
0: ้าวหมดครับ
2: เป่าหมดอีกอ่ะ
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
2: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสตุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
2: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1แต่โกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเยนาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามได้เสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสตุนดาฟครับนาทีที่6 18นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ 2-1 จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่ 90+4 ครับ
0: จริงจริง
2: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆครับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
0: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดถ้าจำได้นี่ก็น่าจะ2-2นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ
2: ่
0: ะใช่ไหม
2: 2014ยิงบาซิลไป7-1ไง
0: เออรอบแรกนะไอ้บาซิลนั้นรอบแล้วบาซิลนั้นรอบรอง
2: รอบลึกรอบลึก
0: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
2: ใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับก็ที่วงเยอรมนีนี่บวก7นะ
0: ครับ
2: โอ้แต่กระเซานี่ไม่ต้องลุ้นแล้วเขาแล้วมั้งลบ6นะสุดได้เสีย
0: ไม่มันเฮทูเฮทไง
2: มันเฮทูเฮทใช่ไหม
0: ถ้าคือวันนี้กระเซา
2: ชนะ
0: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ย
2: เ
0: ดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
2: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
2: ก็ชื่อดีกว่าขาด
0: นะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
2: ครับ
0: โอ้ตี3เยอรมันชนะแบบแหมแต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มต้องเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
2: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: ว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่7-8เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันสร้างบรรยากาศค่อยๆบิ้วขึ้นไปได้ยังไงบางทีมในเกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับ
2: ครับผม
0: นะครับ
2: เนี่ยพอหยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
0: อ้าวเข้ารอบแล้ว
2: เออ
0: นะครับ
2: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับคือราเซานะครับ
2: ครับ
0: ก
2: ็รับชมแน่นอน
0: หลับฮะไม่ไหวจริง
2: แล้วจริงๆอ่ะดูฟุตบอลโลกอ่ะดูคู่แรกจบอ่ะถ้าใครไม่ไหวสักตีสี่ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนกันไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
2: ใช่
0: แต่ว่า
2: ตื่นมาดูคู่สายๆเอา
0: คือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
2: อยากสัมผัสความสดเ
0: น
2: ี่ย
0: เออผมชอบสดสด
2: ระวังนะชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไงใช่ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
2: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
2: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
2: อยากไม่ทันตุรก
0: ีเดี๋ยวแล้วไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
2: ไม่น่าร
0: อเพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกุลาซาวนี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยชละล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
2: มีแต่ผอ.นะ
0: ไ
2: ม่มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
2: อ๋อคมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้ว
2: น
0: ี่พออ
2: ย่
0: าง
2: ไม่ได้ไหมพอ
0: ผมก็พอ
2: พอหยอ
0: เออผัวน้องแอม
2: อุ้ยผมยังไม
3: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

วัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่4689400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วๆไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอแล้วก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบโจ่งแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมีโต๊ะว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนามา2ดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินมันเป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2546ปีนี้อายุ23แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ขา68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมีอย่างอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจ

ผู้ใหญ่ปูก็เข้าไปเลยดูว่าเออทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปีโอ้ย2525ถึง29นู่นแน่อันเนี้ยเขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารในตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นนายพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่าบิ๊กมินบิ๊กมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วๆไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ2530นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆ ในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญเราค่ะเรียกว่าเราอ่ะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้เราก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดีสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นแหละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ๊ะ

0: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบเฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอโอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าผู้ยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปี่แก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษเราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะเรามาส่องดวงกันจ้า
7: อยู่แถวราชพฤกษ์
8: ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
7: 27ตุลา2516ค่ะ
8: โอ้โหสองหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
7: วันเสาร์ค่ะ
8: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
7: ไม่รู้เลยค่ะ
8: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดไปเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมากเดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วคือดีแล้วแต่ยังไม่ดีเพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ๆชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ยปีนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะหนึ่งเกิดวันเสาร์สองเกิดปีวัวชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวและเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
7: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปละ2ปีเขาไม่เคยติดต่อเลยค่ะ
8: ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่น เหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่น จากกันไม่ดีอ่ะไม่ราบรื่นอ่ะถูกไหมล่ะ วันเดียวปีเกิดเขาสิ
7: 23มิถุนา2542
8: 23มิถุนา
7: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอด
8: แม่คนไหนไม่คิดถึงอ่ะแล้วเหมือนเราอ่ะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขาแต่ไหนพอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอเด็กของเราเนี่ยลำบากใจ คนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คนของครับไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ทุกข
9: ์เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้นะ
8: ถูกต้องถูกต้องเลยเด
9: ี๋
8: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
9: จ้ะ
6: เรามาดูที่468-9400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14 ธันวาคม 2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า55เข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขาบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยปู่อยากจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊ะสีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปร่งเลยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหมุนๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆความเป็นกลางหรือชอบพึ่งพาตัวเองและมีตรรกะที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาร่วมนั่นแปลว่าคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะในทางมุมมองจิตวิทยานั้นสีสันถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระบบสมองค่ะคือเป็นกระบวนการคิดและการควบคุมอารมณ์คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าไงส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดเพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมาส่องดวงที่468-9400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พุธกลางวันกลางคืนถ้าพุธกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพุธกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเค้าเรียกลูกคนเล็กหรือไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วแถมจะเป็นเด็กที่ตัวกลมนะคะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่เนี่ยนะคะตัวสูงนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมเชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้ามาส่องดวงกันจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: รวยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะแล้วอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
2: ค่ะผู้ชายคะ
1: ผู้ชายค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
1: น้องพีทค่ะ
2: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนปีเกิดน้องพีทค่ะ
1: เกิดวันจันทร์ที่8มีนา2542ค่ะ
2: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกลางๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
1: 1310ค่ะ
2: จะต้องรักแม่ให้มากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
1: ค่ะ
2: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
1: ค่ะคุณปู
2: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอะมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้
1: ค่ะ
2: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกไป
1: เขาจะ
2: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่าไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่าไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณปู่เนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ย
2: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
1: ้คุณปู่เขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะรับราชการอะไรอะ
2: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเขามากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
1: ใช่คุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาจะมาเป็นฉันเนี่ยเหมือนคุณปูว่าแหละประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย
2: จ้ะอ่ะไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
1: ได้แล้วก็คุณปูยายแนะนำไหมคะ
2: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดี
1: คุณค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา2516ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้ว นะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมาเอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วล่ะจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยและเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซิกซี่แล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแลบหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆเลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้แล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าอ้าวเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรเลยเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมา วันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งแม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่เนี่ยหรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นละก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ